0: โต้เชิงสัญลักษณ์กับพรรคหลักที่เราพรรคท่านเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันสิทธิท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงทำการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับ
1: สำหรับภาพการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ขณะที่เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดชัยนาทร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการทำงานภาวะฉุกเฉินขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลในแต่ละภาคส่วนแล้วทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงและปศุสัตว์เพื่อเร่งรัดการสำรวจความเสียหายและสรุปจำนวนเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
4: ในส่วนนี้ผมได้ให้ทางท่านปลัดนะครับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายไม่ว่าในเรื่องของกรมศุสัตว์ในเรื่องของพืชผลนะครับแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในการดูแลกระทรวงเกษตรกรให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมาให้ได้ครบถ้วนแล้วจะได้ขอเสนอมาตรการเยียวยาไปที่ทางรัฐบาล
3: ล่าสุดในพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเงินเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดกระบวนการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อริเริ่มความร่วมมือไทยแอฟริกาวันนี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมนี้หวังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายใต้นโยบายข้อที่เริ่มความร่วมมือระหว่างไทยแอฟริกาพร้อมผลักดันการทูตเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสด้านการค้าและการลงทุนและระหว่างการเยือนไนจีเรียมีกำหนดหารือรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกส่วนการเยือนเอธิโอเปียเพื่อหารือกับเกเดียนทิโมเทออสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียและผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ยังมีมิติความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเนื่องจากมีกำหนดพบผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกา ขณะที่การเยือนไนจีเรียมีการหารือกับประธานคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคของประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกหรืออีโควอสทำให้กำหนดการครั้งนี้ครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ2ประเทศและการประสานงานกับองค์กรระดับภูมิภาคของแอฟริกา
2: โครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาท
6: นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็ง SME และเร่งขยายการส่งออกโดยโครงการไทยช่วยไทยช่วยลดค่าครองชีพประชาชนแล้วกว่า818ล้านบาทและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทขณะที่กิจกรรมส่งเสริมการค้าสร้างมูลค่ากว่า 145,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศักยภาพ SME กว่า 50,000 รายและบูรณาการ23หน่วยงานปราบปรามโนมินีใน46จังหวัดทำให้กลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า175ด้านสินค้าเกษตรปรับแนวทางเป็นการแก้ล่วงหน้าและแก้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำผ่านลงชุมชนและข้าวประณีตเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและยกระดับมูลค่าขณะที่สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 117,000 ล้านบาทและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาทส่วนการส่งออกจะเร่งกระจายตลาดใหม่เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และประเด็นภาษีกับสหรัฐรวมทั้งตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้7ล้านตันพร้อมขยายตลาดแอฟริกาซาอุดิอาระเบียมาเลเซียและจีนสำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าเจ็ดภารกิจได้แก่เร่งเจรจาการค้าและ FTA ผลักดันส่งออกปีนี้ให้โต2หลักรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเข้มงวดการปราบปรามโนมินีขับเคลื่อน4คณะทำงานภายใต้กรอบกรอเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพและสร้างรายได้จนถึงสิ้นปีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการจัดเก็บภาษีทองคำสกัดทุนเทาและมิจฉาชีพยืนยันต้องการสร้างความโปร่งใสโดยไม่กระทบตลาดซื้อขายทั่วไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำกับดูแลตลาดทองคำว่าคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลพฤติกรรมได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยมีกลุ่มมิจฉาชีพและเครือข่ายทุนสีเทาพยายามใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ประเภททองคำในการหลบซ่อนโอนถ่ายและฟอกเงินเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีระบบกลางที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายได้อย่างครอบคลุมกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายทองคำอย่างจริงจังซึ่งอาจรวมถึงการใช้กลไกทางภาษีหรือการรายงานข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างโปร่งใสท่านนี้ขอยืนยันว่าเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความโปร่งใสของเส้นทางการเงินหากมีมาตรการทางภาษีเกิดขึ้นจะไม่ใช่อัตราที่สูงจนกระทบต่อผู้ค้าและนักลงทุนทั่วไปและจะไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายทองคำในภูมิภาคเพราะมาตรการตรวจสอบดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่หลายประเทศบังคับใช
2: ้กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายในวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี
7: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ. 2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สังจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐกำลังขยายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากการตัดท่อน้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอิหร่านจนกว่าอิหร่านจะโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงพร้อมย้ำว่าประเทศใดที่ไม่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรกับสหรัฐจะเผชิญความโดดเดี่ยวเช่นกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรขั้นสองโดยมุ่งเป้าไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการขนส่งทางเรือของอิหร่านรวมถึงบุคคลบริษัทและเรือหลายลำที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการสร้างรายได้การจัดหาอาวุธและปฏิบัติการทางไซเบอร์ด้านนายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านคาดการว่าสหรัฐจะประสบความพ่ายแพ้ในด้านเศรษฐกิจนี้ซึ่งรัฐบาลอิหร่านพร้อมและมีแผนรับมือ2ปีในการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้
11: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ชิ้นส่วนยานยนต์และเหล็กจากแคนาดาจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ25โดยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและแคนาดาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีใหม่ร้อยละ50ของสหรัฐสำหรับสินค้าของแคนาดาบางรายการด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดายืนยันว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐคือการได้ข้อตกลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวแคนาดาและสหรัฐมุ่งหวังทำลายอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงภาคยานยนต์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม
5: สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนิบูเกียวในดีอาคองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 5,514 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,642 รายส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงถึงร้อยละ 47.9ขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายดีแล้วรวมทั้งสิ้น 1,200 รายด้านนายแพทย์มูฮัมเหม็ดจานาบีผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแอฟริกาออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในครั้งนี้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วนับตั้งแต่ที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการตัดสินใจต่อจากนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้พร้อมปกป้องและรักษาชีวิตประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ18ของโลกที่ชนะมาแล้ว1นัดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ49ของโลก3-0เซต เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มหลังจากฝูงเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานอันดับ40ของโลกในวันนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตกอล์ฟสิงห์ SAT MBK Championship 2026รายการโคแซงชั่นระหว่าง Thailand PGA Tour และ Thailand Golf Tour ที่สนามลำลูกกากอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์โปรกอล์ฟวัย26ปีจากสมุทรปราการทำได้8อันเดอร์พา63สกอร์รวมเป็น18อันเดอร์พาเท่ากับประวิตรตั้งกำมลประเสริฐต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ซึ่งผลปรากฏว่าโปรสรุตทำเบอร์ดี้ในการเล่นหลุมเดิมครั้งที่2คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 360,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอดิยาจุฑานุการปิดฉากรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาคว้าอันดับ7ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิโยยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานแถลงข่าวMTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศของกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทย for all เรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนได้แก่กสิเดชสำเร็จนัสิมัตพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและประเภทคู่1คนได้แก่ปรัชญาอิสโรพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
13: 1นาทีกับกปท.เคยสงสัยไหมคะเวลาเห็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ติดป้ายทะเบียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนสรุปแล้วคือป้ายอะไรกันแน่กรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าป้ายทะเบียนทั้ง2แบบเป็นเครื่องหมายที่ได้รับอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยบนสภาพการใช้งานจริงอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะป้าย TC คือรถทดสอบก่อนการผลิตใช้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบต่างๆให้แน่ใจในคุณภาพก่อนผลิตจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ180วันป้าย QC คือรถทดสอบคุณภาพใช้กับรถที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วนำมาสุ่มตรวจคุณภาพมาตรฐานก่อนนำออกวางจำหน่ายจริงมีหนังสืออนุญาตอายุ90วันโดยแผ่นป้ายจะมีตัวอักษร TC หรือ QC นำหน้าตัวเลขและมีรอยดุลตราขอไข่สอเสือชัดเจนทั้งนี้สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดรวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นหากผู้ได้รับใบอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำ พื้นที่เครือข่ายลุ่มน้ำเกิดจากความร่วมมือของหลายชุมชนที่เชื่อมโยงกันตามเส้นทางของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่ละพื้นที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันทั้งการกักเก็บน้ำการชะลอน้ำและการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเขื่อนฝายพื้นที่ชุ่มน้ำและคลองสาขาถูกจัดการให้เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายเดียวเพื่อให้น้ำไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อทุกพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำทั้งเส้นจึงมีความสมดุลทั้งน้ำอาหารสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
19: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วแต่ความเสียหายของบ้านเรือนเครื่องมือประกอบอาชีพและสถานประกอบการยังคงกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้ของประชาชนธนาคารออมสินได้ออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
21: สวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
21: ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะระดับน้ำลดลงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดแล้วในส่วนของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติอย่างไรบ้างคะ
22: ครับก็ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเราก็มีการมอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆก็คือมอบถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุดนะครับรองอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือดำเนินการไปก่อนเพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันให้ได้นะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านนะครับมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นการให้โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับโดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับซึ่งลูกหนี้จะได้การพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้นะครับส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทางนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไปเองในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับเรามีในกรณีที่ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าตัวที่อยู่อาศัยที่อยู่ประสบภัยพิบัตินะครับ ก็คือให้กู้ไม่เกินรายละ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่งเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ก็คือไม่เกิน70ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 เดือนแรกก็คือ 0% ต่อปีและในการกู้นี้เป็นในเดือนที่4ถึง24ก็คือ 2% ต่อปีนะครับหลังจากนั้นปีที่3ก็เป็น MRR -3.35แล้วปีที่4ก็เป็น MRR -0.75 นะครับในส่วนนี้ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3งวดแรกนะครับธนาคารสนับสนุนในเรื่องของค่าประเมินหลักทรัพย์นะครับ 3,000 บาทแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไปใน30ธันวาคม2569อนุมัติและจัดทำนิติกรรมภายใน31มกราคมปี70นะครับในส่วนของผู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน 20,000 บาทนะครับตัดดอกเบี้ยเป็นแฟลตเรทเดือนที่1ถึง3ก็คือ 0% นะครับต่อปีเดือนที่4ถึง24 0.60% ต่อเดือนนะครับระยะเวลากู้24เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของ SME นะครับก็จะมีส่วนของรีชาร์จนะครับเพื่อใช้ในการดำเนินการให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ปี1ถึงปี2 2.99 ต่อปีแล้วก็ระยะเวลากู้ไม่เกิน10ปีปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ยื่นคำขอสินเชื่อไม่เกินวันที่30กันยายน2569อันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่เดี๋ยวเราไปประเมินกันอีกทีนึงว่าเราต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปครับ
21: อันนี้ธนาคารออมสินเองจะมีการวางกรอบลงพื้นที่เมื่อไหร่อะคะ
22: ตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่หน้างานนะครับแล้วก็มีการประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมเรียนคือเรามอบของเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ระดมทีมงานเรามอบจัดเตรียมเรื่องของถุงยางชีพแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าที่ติดต่อธนาคารมาเราก็จะเอาตัวสิ่งที่ลูกค้าขอในถักขาดตัวแพ็กเกจ4แพ็กเกจอันนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราก็คงจะดำเนินการเพิ่มเติมในภายในระยะเวลาสั้นนี้นะครับ
21: ค่ะอย่างตัวโครงการมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะเราจะวัดประชาชนที่เป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เราจะให้ในมาตรการตัวนี้ดูจากตรงไหนบ้างอะคะ
22: อย่างที่ผมเรียนก็คือเราดูพื้นที่ตามประกาศของปภ.นะครับแล้วก็ดูลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักซึ่งทางปภ.เองก็ประสานงานกับทางเราอยู่ในเรื่องของการอาจจะมีถ้าว่ามีเงินช่วยเหลือหรือมีการดำเนินการต่างๆธนาคารก็จะช่วยเป็นตัวกลางในการดำเนินการตรงนั้นด้วยเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญก็คือดูตามพื้นที่ที่ทางปภ.ประกาศของเรามี11นะครับนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการตรงนี้อย่างรวดเร็วครับ
21: อันนี้ช่วยในลูกหนี้เดิมที่เคยประสบอุทกภัยแล้วกู้กับออมสินด้วยไหมคะ
22: ใช่ครับ
21: นอกจากมาตรการช่วยเหลือด้านนี้แล้วออมสินยังมีช่วยเหลือในด้านอื่นๆกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกไหมคะ
22: ผมเชื่อโดยรวมในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือเรามอบถุงยางชีพไปก่อนในส่วนของตัวเพิ่มเติมจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตก็คือว่าในช่วงสัปดาห์ที่เราน่าจะประเมินความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมก็น่าจะมีการประเมินกันอีกทีหนึ่งแล้วเราจะสื่อสารให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
21: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ผอ.ฝากถึงประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นลูกหนี้ของออมสินนิดนึงอะค่ะ
22: ครับผมต้องเรียนว่าเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับของธนาคารเองก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆก็ทางสาขาเองนะครับแล้วก็ทางธนาคารเองก็พร้อมที่จะร่วมพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันให้ได้กันทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันนะครับก็ทางธนาคารจะดำเนินการจะในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
21: ค่ะอยากให้พูดทิ้งท้ายช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยจะติดต่อธนาคารออมสินได้ช่องทางไหนบ้างคะ
22: ครับวันนี้ในส่วนของสาขาเรายังเปิดให้บริการปกติ ะครับก็คือสามารถติดต่อที่สาขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว call center นะครับที่1115ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับผมคิดว่าทั้งสาขาแล้วก็ทั้ง call center น่าจะพร้อมที่จะติดต่อแล้วก็ให้การช่วยเหลือครับ
21: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมากเลยนะคะถ้ามีโครงการดีๆหรือมาตรการดีๆให้กับประชาชนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในโอกาสหน้านะคะ
22: ครับผมขอบคุณครับสำหรับใจทุกคนครับสวัสดีครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสินเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูด้วยกลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นลงและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาใหญ่ที่สั่งสมมายาวนานบั่นทอนขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตของวิชาชีพครูกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสินช่วยบรรเทาภาระหนี้สินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินโดยใช้กลไกการลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้เปิดโอกาสครูผู้มีหนี้สินในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ทั้งบัญชีปกติและกลุ่มที่ยังไม่เข้าเกณฑ์สามารถปรับสถานะและเข้าร่วมโครงการได้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้การฉพาะกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือชพค.และการฉพาะกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตายหรือชพส.ยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างในระบบกว่า 290,000 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตขวัญกำลังใจและความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณของครูกระทรวงศึกษาธิการจึงยกให้การแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องผลักดันร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อให้ครูบริหารจัดการหนี้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินนโยบายสำคัญในการดูแลวิชาชีพครูและเป็นการสนับสนุนคุณภาพผู้ซึ่งดูแลอนาคตของชาติคือเด็กไทยทั้งประเทศ
24: และในปัจจุบันโครงการสวัสดิการเงินกู้ชปคและชปสยังคงมีสินเชื่อค้างในระบบกว่า 291,185 บัญชีซึ่งเป็นภาระที่ครูจำนวนมากต้องแบกรับต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของแม่พิมพ์ของชาติด้วยเหตุนี้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลักดันอย่างจริงจังและตระหนักดีว่าการแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อให้ครูสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
23: สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการนี้จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จนถึงสิ้นปี2570และปรับไปที่อัตราดอกเบี้ย MRL หรือ MRR ลบ 2 ตลอดอายุสัญญาทำให้การจ่ายงวดชำระหนี้ในอัตราเท่าเดิมสามารถชำระหนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระดอกเบี้ยแต่หากนำเงินส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงไปชำระเงินต้นจะช่วยให้ระยะการผ่อนหนี้สั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญโดยหากมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ20ปีจะช่วยให้หมดหนี้เร็วขึ้นเกือบ4ปีขณะที่ผู้กู้ซึ่งมีระยะผ่อนหนี้คงเหลือประมาณ30ปีจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นเกือบ9ปี
24: ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้จัดทำโครงการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะดูแลลูกหนี้ครูทั้งหมดนะครับทุกสถานะนั่นหมายความว่าเป็นลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่มีการชำระไม่สม่ำเสมอโดยลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ในสถานะปกติจะได้ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือนะครับ 3.5% จนถึงสิ้นปีหน้าการดำเนินการโครงการนี้ด้วยความตั้งใจคือเราลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะเอาส่วนลดนี้เนี่ยไปผลักคืนเงินต้นได้เร็วขึ้นซึ่งผลที่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าลูกหนี้มีอายุการกู้โดยประมาณ 20ปีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้จะส่งผลให้จากอายุ20ปีเนี่ยจะลดลงไปประมาณเกือบ4ปี
23: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินไม่ใช่เพียงมาตรการลดดอกเบี้ยแต่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นระบบทั้งในระยะสั้นที่ช่วยให้ครูปลดหนี้ได้เร็วขึ้นและระยะยาวที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ครูไทยทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับห้องเรียนได้อย่างเต็มที่สำหรับครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้จิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: หลังจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ส่งสัญญาณชะลอตัวลงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการมาใช้ฟื้นฟูการลงทุนการส่งออกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: รัฐบาลกำลังเจอโจทย์ใหญ่เมื่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแต่แรงส่งเริ่มชะลอลงคำถามสำคัญคือรัฐบาลจะเติมแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างไรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยอมรับว่าตัวเลข GDP ดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีมีโอกาสแตะประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เม็ดเงินลงทุนไม่เพียงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปสู่การจ้างงานการใช้วัตถุดิบในประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากทั้ง SME ภาคเกษตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
7: เป็นทีที่เราเห็นได้พอใจไหมก็ยังนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานค่าครองชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วในเรื่องของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกตัวเลขเป็น2หลักอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการลงทุนที่มาจากภาคเอกชนเราก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนปลดล็อกและช่วยดูว่าการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถสร้างงานในประเทศมากขึ้นได้อย่างไรจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจ SME เกษตรกรเศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจของผู้มาเยือนอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมเรื่องของการส่งออก
6: ขณะที่อีกโจทย์สำคัญคือการฟื้นกำลังซื้อภายในประเทศโดยนายณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงทรงตัวขณะที่กำลังซื้อยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาคธนาคารยังคงระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้การใช้จ่ายของประชาชนยังมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคได้ในระยะสั้นแต่หากภาครัฐจะต่อยอดโครงการในระยะที่2ก็ควรขยายให้ครอบคลุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อให้มาตรการเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
8: ภาพเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้นะครับยังทรงตัวแต่พอมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยผมว่ากระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในแง่หนี้สินครัวเรือนเนี่ยบางทียังสูงอยู่ดังนั้นการที่คนจะกู้หรือหาเงินมาใช้ในงานสเปนดิ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนักเพราะนั้นกำลังซื้อเนี่ยยังไม่ได้สูงมากคือในแง่ของไทยช่วยไทยพลัสผมว่าทุกคนชอบถ้าเกิดทำขึ้นมาอีกเนี่ยผมว่าดีแน่นอนแต่อยากที่จะให้ขยายช่องให้ครอบคลุมในแง่ค้าปลีกในหลายๆกลุ่มด้วยซึ่งก็จะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าถ้าในระยะกลางก็ในส่วนของกฎระเบียบต่างๆถ้ามันง่ายขึ้นมันจะสามารถที่จะทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาประเทศได้มากขึ้น
6: แม้เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ตัวเลข GDP ที่ชะลอตัวคือสัญญาณว่าแรงส่งทางเศรษฐกิจเริ่มอ่อนลงรัฐบาลจึงไม่สามารถพึ่งเครื่องยนต์ตัวใดตัวหนึ่งแต่ต้องสร้างแรงขับเคลื่อนในทุกมิติทั้งการส่งออกการลงทุนและกำลังซื้อภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
3: ภาครัฐและกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรสีชมพูให้กับคนต่างด้าวโดยมิชอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายตัวตนหรือสร้างสถานะบุคคลปลอมในระบบราชการติดตามจากรายงานค่ะ
2: บัตรสีชมพูอาจดูเหมือนเป็นเพียงบัตรแสดงสถานะประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่เบื้องหลังการออกบัตร1ใบอาจเชื่อมโยงไปถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับในระบบทะเบียนราษฎร์หากมีการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างตัวบุคคลโดยเฉพาะการนำข้อมูลของคนไทยไปใช้แทนจึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเจ้าของสิทธิและระบบของรัฐพร้อมเปิดช่องที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายตามมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานปราบปรามการทุจริตตำรวจและกรุงเทพมหานครจึงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แฟลตดินแดงและพบข้อพิรุธเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูรวมถึงการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านและเบื้องต้นพบว่าการดำเนินการมีลักษณะเป็นขบวนการโดยมีทั้งนายหน้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและยังพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมองว่าตัวกลางที่ถือกุญแจประตูให้คนต่างดาวเข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการสวมสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคง
9: แฟลตดินแดงจะมี 5,000 ห้องมี 5,000 ประตูแต่ประตูเข้าสู่ระบบทะเบียนมีประตูเดียวคือเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้คือตัวกลาง4กลุ่มคนต่างด้าวในหน้าเจ้าที่รัฐเจ้าบ้านสำคัญที่สุดคือตัวกลางคือเจ้าที่รัฐนี่คือคนถือกุญแจที่จะทำให้คนเหล่านี้เข้ามาสร้างระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนเท็จเรื่องนี้แบบเรื่องใกล้ตัวและแบบเรื่องที่ทุกหน่วยงานเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ล่ะมันเป็นภัยต่อความมั่นคงถ้าลองคิดดูนะครับว่า 2,567 ปีเดียวยอดพุ่งเข้าไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยมากไปกว่านั้นเขาอายุ20กว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีสิทธิ์ที่จะขอสัญชาติไทยนี่คือเรื่องน่ากลัว
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลย้ำว่าหากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้จะดำเนินคดีทั้งผู้จัดหาผู้สวมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์ถูกนำไปใช้ในทางมิชอบโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจากการตรวจค้นพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและพบเส้นทางการเงินของนายหน้าเชื่อมโยงไปยังเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตโดยตำรวจจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนำไปขยายผลทลายเครือข่ายนี้ต่อไป
10: การตรวจค้นนะครับ7จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายได้เรียบร้อยหมดแล้วในชั้นจับกลุ่มเนี่ยให้การรับสารภาพเบื้องต้นนะครับพบเส้นเงินของนายหน้ามาถึงเจ้าที่ของรัฐในสำนักงานเขตดินแดง1รายซึ่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในภายหลังพยานหลักฐานส่วนนี้ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการกระทำความผิดกระบวนการนี้ก็ยังมีเครือข่ายอื่นที่ดำเนินการกระทำแผนประทุษกรรมเช่นนี้อีกหลายรายทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองแล้วก็ปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลของเครือข่ายที่มีพฤติการในการกระทำความผิดแบบนี้ในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
2: ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพบเบาะแสว่าการสวมสิทธิ์และย้ายทะเบียนราษฎร์ต่างด้าวในลักษณะเดียวกันอาจเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันการบิดเบือนฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และรักษาความมั่นคงของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรายละเอียดผู้สื่อข่าวรายงานค่ะ
12: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจะทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป สำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาริชโยรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
14: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิศราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ ขออนุญาตใส่แมสจัดรายการนะวันนี
1: ้อนุญาตค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอดีน้องป่านป่วยเนาะเพิ่งจะหายป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายเยอะนะต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีนะ
2: คะ
1: แต่ว่ายังไงแล้วป่วยเราก็ยังมาทำงานนะคะทีมงานของเราก็เหนียวแน่นค่ะคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานแล้วก็คุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้คุณผู้ชมทาง Facebook ได้เห็นหน้าสวยๆของเรา2คน
2: ค่ะ
1: วันนี้เห็นชมเองเลย
2: เห็นครึ่งหน้ามั้ยสวยครึ่งหน้าไปก่อน
1: ก็สวยถึงแม้จะสวยในแมสก็คือสวยถอดแมสออกมาก็สวยเหมือนกัน
2: อวยกันเอง
1: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะคะเช้านี้เราก็สบายๆกันหน่อยละกันนะคะพร้อมกับข่าวสารต่างๆที่ให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะความช่วยเหลือต่างๆการเยียวยานะคะเรารวมถึงการแถลงผลงานของด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงการนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วทางด้านคุณสุภมาศเองก็ได้ออกมาพูดในเรื่องที่ท่านได้ไปลงพื้นที่ในรอบ3เดือนนี้ว่าได้ดูแลในเรื่องของผู้บริโภคอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนอกจากนี้นะคะเรื่องของเหตุชายแดนใต้ก็ยังติดตามนะว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุระเบิดอีกแล้วนะคะที่ร้านสะดวกซื้อนะแต่ว่าเห็นว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะกกต.เองเรื่องของกกต.ที่จะเรื่องถกเรื่องของหัวสว.เห็นว่าศุกร์นี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปนะในเรื่องของการประชุมว่าจะมีมติพิจารณาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆอีกมากมายอ่ะไปดูเรื่องแรกในเรื่องของลมฟ้าอากาศกันนะวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการเตือนนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางว่าต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 40% นี้จะไปตกในภาคต่างๆและจะเป็นจังหวัดไหนอ่ะเดี๋ยวดูกันนะคะแล้วก็เห็นว่าให้เฝ้าระวังในเรื่องของพายุโซนร้อนนาราด้วยนะคะเตือนรับมือผลกระทบทางอ้อมก็คืออาจจะไม่ได้โดนบ้านเราตรงๆหรอกแต่ว่าอาจจะมีปลายๆห่างๆที่จะอาจจะมีความกระทบกระเทือนนะคะซึ่ง

0: ทางด้านท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะบอกว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในช่วงวันเช้าวันนี้นะคะแม้ว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบทางอ้อมโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีก็จะช่วยผ่อนคลายในเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะสั้นด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์แล้วก็เพชรบูรณ์แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะเฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นะคะก็สามารถติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการก่อตัวพายุใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าแบบนี้นะคะบางทีมีพายุตัวนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าบ้านเราโดยตรงอาจจะโดนหางหาง อาจจะมีผลกระทบเล็กน้อยแต่ว่าก็ต้องรับฟังแล้วก็เปิดรับข้อมูลตลอดนะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ละพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือวันนี้นะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: บางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยเฝ้าระวังกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่นะคะโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะส่วนภาคกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งตะวันตกนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำนั่นเอง
0: จะมีใช่ไหมที่ฝนจะมาใช่ไหมคะช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำอ้าวคาบเกี่ยว 4:30
1: น.แน่นอน
0: ทำงานอีกแล้ว
1: แน่นอนเลย
0: มาตรงเวลาตลอดเลยนะ
1: กับมาพร้อมกันกับพร้อมกันนะคะ
0: ไม่เคยสายเลยนะคะพี่ฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าฟังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศให้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ช่วงนี้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะก็เฝ้าระวังให้ดีทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันก็คือในพื้นที่น่านนะคะตอนนี้ก็ในบางส่วนที่สามารถจะฟื้นฟูหรือว่าจัดแจงในเรื่องของการทำความสะอาดได้เนี่ยก็น่าจะมีการเริ่มแล้วนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่นะคะเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ค่ะปรูพรมลงพื้นที่นะคะที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาเพื่อเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสะพานแล้วก็ถนนอย่างเร่งด่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนำโดยคุณเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะพร้อมด้วยทีมวิศวกรได้มีการประเมินความปลอดภัยอย่างครอบคลุมค่ะทางด้านความมั่นคงแข็งแรงของ โครงสร้างระบบไฟฟ้าระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบสุขาภิบาล นะคะพร้อมกับให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านเกี่ยวกับการซ่อมแซมเบื้องต้นว่าอาจจะต้องซ่อมแซมตรงไหนอะไรอย่างไรก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็สร้างความมั่นใจก่อนที่ประชาชนจะย้ายกลับเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศษนั้นเน้นย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยต้องทำอย่างรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด้วยเพื่อสามารถประเมินราคาการซ่อมแซมแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างทันทีโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้พี่น้องชาวอำเภอปัวแล้วก็ท่าวังผาเนี่ยสามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะคะก็คืออย่างที่คุณสันพรเล่าให้ฟังตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดลงแล้วแล้วก็มีทั้งทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางจังหวัดเองเนี่ยก็เร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เข้าดูแลครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังนะคะจากกรณีที่เมื่อช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดน่านขณะที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะทราบชื่อคือนายสุภมงคลรัตนวิจิตรนะคะอายุ47ปีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะคะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะก็มีการไปติดตามกระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็เร่งออกใบมรณบัตรอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางมูลนิธิได้เคลื่อนย้ายร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างภูมิลำเนานะคะที่จังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางจังหวัดเองก็มีการกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะทางเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการศพซึ่งทางจังหวัดน่านเองรับดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของค่าหีบศพและการขนส่งร่างกลับภูมิลำเนาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสงเคราะห์ตามระเบียบราชการนะคะมีการประสานมอบเงินช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการนะคะให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตจำนวน 544,500 บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดค่ะ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านปภ.เองก็เดินหน้าข้อสั่งการของท่านนายกนะคะเร่งเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่านเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นขอรับความช่วยเหลือค่ะทางด้านคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะบอกว่าตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้มีการสั่งการให้เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดค่ะทางกรมบัญชีกลางนั้นได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติมอีก100ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั้นมีรายละเอียดดังนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนอันนี้เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของตัวเองนะคะเสียหายจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะแล้วก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลังอีกไม่เกิน 4,900 บาทส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของการเช่าบ้านนะคะก็จะมีค่าเช่าบ้านนะคะถ้าเราไปเช่าบ้านผู้อื่นแล้วบ้านหลังนั้นเนี่ยเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะช่วยเหลือค่าเช่าตามจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะ เรื่องของเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะก็จะช่วยเหลือเป็นเงินทุนหรือค่าเครื่องมือสำหรับอาชีพหลักเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทกรณีบาดเจ็บค่ะบาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตเนี่ยจะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทและหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนเรื่องของโรงเรือนการเกษตรนั้นนะคะก็จะมีค่าซ่อมยุ้งข้าวคอกสัตว์หรือว่าโรงเรือนเก็บพืชผลก็จะช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็เน้นย้ำว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกเนี่ยการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะประชาชนผู้ประสบภัยไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่าแนบรูปถ่ายประกอบใดๆทั้งสิ้นเพียงนำข้อมูลไปแจ้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอดำเนินการประสานจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการช่วยเหลือภาคฝั่งด้านปภ.นะคะที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นในตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางธนาคารออมสินนะคะโดยคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ค่ะผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่แน่นอนนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็ที่ทำกินนะคะธนาคารออมสินก็มีการเร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติค่ะไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะคะตรงนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้กับลูกหนี้ในพื้นที่นะคะภัยพิบัติที่ทางปภ.เนี่ยมีการประกาศโดยดอกเบี้ยในช่วงพักหนี้ธนาคารนะคะจะยกให้ทั้งหมดไม่ต้องชำระคืนย้อนหลังนะคะส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดเนี่ยจะนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายซึ่งทางธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือจดหมายโดยตรงนะคะถ้าหากลูกหนี้ท่านใดไม่ประสงค์เข้าร่วมก็แจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่า GSB Contact Center นะคะ1115นะคะนอกจากนี้นะคะทางออมสินเองก็ยังมีการเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะคะอย่างเช่นสินเชื่อฉุกเฉินผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทค่ะตรงนี้ไม่ต้องมีหลักประกันนะคะแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน3เดือนแรกค่ะจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปนะคะจะคิดดอกเบี้ยคงที่ 0.60% ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุด24เดือนค่ะอย่างที่2ก็คือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกนะคะจากนั้นจะคิดดอกเบี้ย 0.5% ต่อเดือนผ่อนได้นานสูงสุด60เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ะสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนหรือซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปีค่ะและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะพร้อมกับช่วยค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 3,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารก็มีสินเชื่อออมสิน SME Recharge นะคะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่1ถึง2 2.99% ต่อปีนะคะปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อธุรกิจได้และภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ใครที่สนใจขอรับบริการหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: ที่จริงแล้วช่วงนี้เนี่ยในบรรดาธนาคารต่างๆก็น่าจะออกแคมเปญหรือว่าออกมาตรการช่วยเหลือ พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยนะคะออกมาในหลายๆธนาคารอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอเพื่อ เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ลองศึกษาดูกู้เท่าที่จำเป็นนะชำระเกินชำระเท่าที่เราชำระได้ด้วยเราไหวด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอู้กู้เกินไปอะไรอย่างนี้ก็มันจะเป็น ภาระแล้วก็เป็นปัญหาในภายภาคหน้าด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook Live มานะคะทางด้านคุณสิริวรรณบอกว่าอยากจะให้ฝนมาตกที่เพชรบุรีบ้างในพื้นที่เพชรบุรีฝนไม่ค่อยมีเหรอคะหรือยังไงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับก็ไปทั่วเหมือนกันนะฝนต่างๆนะคะคุณพี่พิสมัยก็เข้ามาทักทายคุณสุเทพนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเราทั้งสองคนเนาะนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะคุณน้องต้นน้ำปรมินนิรโสนานแล้วนะที
1: ่
0: ดิฉันนะไม่ค่อยได้อ่านพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะแต่ว่ากับเวลาจัดรายการก็จะกลับไปอ่านทุกครั้งแต่ว่าจะไม่ได้ทักทายออกอากาศสักเท่าไหร่นะพอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นของพี่สิริวัลบอกว่าแถวเพชรบุรี
1: ฝนไม่ค่อยมา
0: ไม่ค่อยมานะคะก็เลยอ่ะทักทายกันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝนได้ยินในพื้นที่ไหนฝนไม่มีฝนไม่ตกก็ไปตกหน่อยนะคะใน
1: แบ่งจากกรุงเทพไปได้นะ
0: ใช่หรือว่าในพื้นที่ที่ตกเยอะๆแล้วนะคะก็ไปในพื้นที่ที่ไม่ตกพื้นที่ที่ร้อนพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆแล้วกันไปตกในเขื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอย่าให้เป็นแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะในเรื่องของน้ำฝนถ้าการช่วยเหลือต่างๆก็จบไปในช่วงนี้นะคะไปดูกันที่การแถลงงานทางกระทรวงพาณิชย์บ้างดีกว่า
1: ค่ะ
0: 90วันออกมาแถลงดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงผลงานการดำเนินงาน90วันของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเน้นย้ำการเดินหน้านโยบายเชิงรุกเพื่อก้าวข้ามความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะต้นทุนพลังงานกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็การพัฒนาทักษะแรงงานผ่าน5นโยบายหลักที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวควบคู่กับการช่วยเหลือระยะสั้นค่ะไปดูซิว่า90วันและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็การดูแลค่าครองชีพแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้รวมกว่า818ล้านบาทพร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทนะคะผ่านโครงการกระตุ้นการค้าการขายผ่านช่องทางออนไลน์รถพุ่มพวงแล้วก็แฟรนไชส์สร้างอาชีพค่ะ2ก็คือการรักษาเสถียรภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรนะคะโดยการใช้กลยุทธ์ต่างๆเข้ามาช่วยนะคะพวกเรื่องของเทคโนโลยี AI Big Data ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวเพื่อที่จะคาดการผลผลิตแล้วก็บริหารจัดการราคาส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอม
1: ค่ะ
0: ขยับจากลูกนึงเนี่ย 3-5 บาทเป็นลูกนึงเนี่ย10ถึง 11.50 สตางค์นะคะก็เหมือนกับครึ่งๆเลยนะนะคะแล้วก็รวมถึงการผลักดันโครงการข้าวประณีตค่ะแล้วก็ลงชุมชนเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่านะคะนอกจากนี้ยังมีการหนุน SME แล้วก็กวาดล้างนอมินีด้วยโดยบูรณาการ23หน่วยงานนะคะตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงนอมินีอย่างเข้มงวดส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยลดลงนะเหลือเพียง141บริษัทพร้อมกับส่งเสริม SME ผ่านแนวคิด SME Journey แล้วก็ปลดล็อกนะคะอุปสรรคการทำธุรกิจด้วยระบบจดทะเบียนออนไลน์นะคะ DBS Biz Register นะคะและนอกจากนี้ยังมีการผลักดันส่งออกแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะก็จะทำให้ยอดส่งออกใน6เดือนแรกของปี2569เนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะ 17.6% มีมูลค่าเป็นเขาเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 196,741.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะพร้อมกับตั้งเป้าที่จะดันการส่งออกทั้งปีเนี่ยเติบโตในระดับ2หลักนะคะผ่านการจัดแสดงสินค้าใหญ่นะอย่างเช่นไทยเฟรกใช่ไหมนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การขยายตลาดด้วย FTA แล้วก็ ART ร่วมกับประเทศคู่ค้าและสุดท้ายค่ะการยกระดับบริการด้วยใช้การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนนะคะโดยระบบเนี่ยมันจะช่วยตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนต่างๆนะจนเรื่องนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยนะคะ Mox Plus เนี่ยนะคะท ทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยคว้ารางวัลมาด้วยนะคะ GDCC E-Official Excellent Award 2026แล้วก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีคุณสุภจีก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าก้าวต่อไปนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเร่งเจรจาการค้าข้ามประเทศเร่งปิดฤดูผลไม้แล้วก็ดูแลเพื่อเศรษฐกิจหลักพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการไทยช่วยไทยค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสรุปผลงานสำคัญสำคัญ90วันที่ผ่านมานะคะของทางด้านกระทรวงพาณิชย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนได้บ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันที่ในส่วนของทางสคบบ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะเน้นย้ำให้รัฐเองเนี่ยเข้าไปดูแลความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายถ้าก่อนหน้านี้ใครติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมาก
0: ใช
1: ่นะ
0: ไปหลายพื้นที่ไปดูร้านบุฟเฟ่ชาบูไปดูในเรื่องของสกุตชี่ไปโอ้หลายอย่างเลย
1: ถูกต้องนะคะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เกิดความเสียหายซึ่งที่ประชุมสคบนะคะก็มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์บริการสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่ามติคำสั่งดำเนินคดีแพ่งถึง50เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเฉพาะสินค้าออนไลน์อย่างเลียวเนี่ยคือสูงถึง27เรื่องนะคะครอบคลุมทั้งเรื่องของการซื้อขายเน
0: า
1: ะส่วนใหญ่ก็จะ
0: ไม่ตรงปกบ้างล่ะ
1: ใช่นะคะพวกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ของ
0: ใช่
1: ก็มีเหมือนกัน
0: สั่งไปแล้วอ้าวทำไมของมาไม่ตรงปกก็หนึ่งสั่งไปแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาถึงเดี๋ยวนี้มันถึงมีการชำระปลายทางเนาะ
1: ถูกต้อง
0: บางทีก็ส่งบางอย่างก็สงสารผู้บริโภคบางอย่างก็สงสาร
1: ผู้ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการเพราะว่าบางท่านก็ตีกลับสินค้าเขาก็เสียค่าขนส่งแล้วเนาะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะคะ
1: ถูกต้องอ
0: ย่ารังแกผู้ประกอบการด้วยนะคะ
1: แล้วก็ผู้ประกอบการก็อย่าเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานผลการดำเนินงานของสคบนะคะในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนะคะรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยสูงกว่า 11,000 เรื่องนะคะซึ่งสคบเองก็เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยจนสามารถเยียวยาผู้บริโภคได้สำเร็จเป็นเงินรวมกว่า24ล้านบาทนะคะพร้อมกับส่งดำเนินคดีอีก52คดีด้วยกันส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าอันตรายนะคะสคบก็ร่วมมือกับทางสมอนะคะตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาฮิตเล่นกัน
0: ไอตัวบีบนิ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: บางอย่างบางอันมันมาจากวัสดุที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปดูให้ดีว่าสกุชชี่หรือว่าของเล่นตัวนี้ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีการรับรองมาตรฐานถูกต้องไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาถูกนะ
1: ไม่ถูกไม่ถูก
0: มันไม่ถูกเลยนะคะยิ่งของที่เขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเหมือนของแท้ของปลอมเนาะของแท้มันก็จะแพงมากนะพอเห็นราคาถูกๆเนี่ยพึงระลึกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ใช่การนำวัสดุที่ปลอดภัยมาผลิตนะคะ
1: ค่ะนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีการยึดของกลางนะคะต่างๆรวมไปถึงทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะที่ย่านคลองถมถ้าจำกันได้แล้วก็อีกหนึ่งคดีที่คือสังคมให้ความสนใจมากเลยคือรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้านะคะ
0: วัน
1: น
0: ี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะคะก็ลงไปดูนะก็มีการดูเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยรวมกว่า533ล้านบาทนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเยียวยาให้กับผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่ายึดหลักการทำงาน3ข้อนะคือถ้าประชาชนมีปัญหาจะต้องมีคนช่วยนะคะถ้ามีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังถ้าพบการละเมิดเนี่ยคือต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็สั่งการให้สคบเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ต่างๆมาช่วยตรวจจับโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงขับเคลื่อนโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือว่า Right to Repair ด้วยนะคะมีหลากหลายโครงการที่ออกมาจากสคบนะเพื่อที่จะออกมาคุ้มครองผู้บริโภคในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะสินค้าออนไลน
0: ์
1: รถยนต์ไฟฟ้าหอพักนะคะต่างๆแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะต้องเยียวยากับผู้เสียหายนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะคะทั้งเรื่องต่างๆเนี่ยจากการซื้อสินค้าบริการหรืออะไรก็ตามนะคะรู้สึกว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเนี่ยแจ้งไปได้ที่สคบนะคะสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.ocpbconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็1166นะคะโทรไปได้เลยนะคะ8:29 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะให้น้องป่านพักเหนื่อยสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้คือมีอุปกรณ์ปิดหน้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เหนื่อยสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารการบันทึกสถานการณ์ต่อค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะรับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์นะคะสัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศค่ะไปรับฟังกันค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องกรมการค้าต่างประเทศยกระดับบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านชนินทร์ปริมเจริญครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
7: ครับท่านครับปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีระบบการให้บริการอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะจริงๆบทบาทของกรมค้าต่างประเทศนะคะเราทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของการใช้มาตรการการนำเข้าการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายถืออยู่ในมือหลายฉบับนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกการขึ้นทะเบียนนะคะการรายงานข้อมูลการส่งออกการนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบอยู่ในการให้บริการนะคะถึง13ระบบงานบริการเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น EDFT แล้วนะคะปัจจุบันค่ะเวลาที่ผู้ประกอบการจะมาขอใช้ระบบต่างๆนะคะก็ต้องเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบกลางก็คือ DFT Smart Oneระบบนี้เป็นระบบที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการออกใบอนุญาตแล้วก็หนังสือสำคัญนำเข้าส่งออกนะคะแต่ว่าก็จะเป็นนำไปสู่ระบบอื่นๆที่เหลือของกรมค้าต่างประเทศด้วยซึ่งเราใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบ single sign on คือ single entry นะคะหมายถึงว่าทุกผู้ประกอบการก็จะเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับหนังสือส่งออกนำเข้าแล้วก็หนังสือที่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าอย่างเช่นใบ CO หรือ certificate of origin นะคะก็ต้องคือเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นเกตเวย์ตรงกลางนะคะเป็นการรองรับดูแลระบบงานทุกอย่างเนี่ยไว้ในระบบเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปเป็นเหมือนพูดง่ายๆเป็นฐานข้อมูลกลางนะคะของผู้ที่มาใช้บริการกับกรมนะคะแล้วก็จะเชื่อมข้อมูลไปกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองนะคะหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมศุลกากรด้วยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบกลางแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีระบบให้บริการอื่นๆเช่นถ้าท่านอาจจะเคยได้ยินเมื่อกี้ที่ฉันได้พูดถึงก็คือเรื่องของใบ CO หรือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะก็จะอยู่พูดง่ายๆว่าเข้าไปในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบแยกออกไปอีกระบบหนึ่งก็คือ DFT Smart CO นะคะก็สามารถที่จะมาขอใบอนุญาตในเรื่องของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตรงนี้ได้นะคะก็จริงๆหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือใบ CO นะคะก็มันสืบเนื่องมาจากที่เราเนี่ยไปเปิด FTA กับหลายๆประเทศเมื่อเปิด FTA แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะมาขอใช้สิทธิ์ในการลดภาษีก็ต้องมีการออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้านั้นๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำจากประเทศไทยมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจริงๆนะคะหรือเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เราได้ไปตกลง FTA ในแต่ละประเทศนะคะยิ่งเราตกลง FTA มากเท่าไหร่ก็จะต้องมีรูปแบบในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็เลยเป็นหมุดหมายของกรมว่าเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องไม่ใช่ระบบDFT Smart CO อย่างเดียวก็หมายถึงระบบอื่นๆด้วยแต่ในวันนี้ก็จะมาโฟกัสเล่าให้ท่านฟังในเรื่องของSmart CO ใบถิ่นกำเนิดสินค้าอันนี้ละค่ะ
7: ครับทางกรมมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศอะไรบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในส่วนของSmart CO เนี้ยนะคะเราทำการเชื่อมโยงอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเช่นกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆนะคะแต่ในกรณีสำคัญก็คือว่าตัวใบ CO เนี้ยจริงๆผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่ามีการพิมตัวใบ CO ได้ด้วยตนเองนะคะท่านอาจจะมาซื้อฟอร์มใบ CO กับกรมค้าต่างประเทศแต่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ณที่ทำการของท่านได้เลยหรือสถานที่ผู้ประกอบการได้เลยว่าพิมพ์ใบ CO ออกมาเพียงแต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะท่านก็สามารถใช้ระบบเซลล์พิมพ์ติ้งได้ไม่ต้องมารับที่กรมค้าต่างประเทศเป็นระบบ paperless นะคะหลังจากนั้นถ้ามีใบ CO แล้วเนี่ยท่านต้องการที่จะส่งใบเหล่านั้นเนี่ยแนบไปกับตัวสินค้าหรือส่งไปให้กับศุลกากรปลายทางเนี่ยพอเราเชื่อมระบบกับทางกรมศุลกากรหรือทางระบบของอาเซียนเนี่ยนะคะที่เป็นศุลกากรปลายทางเนี่ยก็สามารถส่งได้เลยณตอนนี้เราเริ่มทำอยู่2ฟอร์มหรือว่า2ตัว CO ก็คือ CO ก็คือตัวที่เราส่งไปในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเรียกอีกอย่างว่าฟอร์ม D นะคะฟอร์ม D เนี่ยเราสามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านมาใช้บริการกับกรมแล้วก็เป็นระบบเซลฟ์พรินติ้งหรือว่าใช้ได้ในระบบแล้วเป็นใบ CO แล้วเนี่ย ามารถที่จะส่งตรงไปถึงศุลกากรปลายทางที่เป็นสมาชิกอาเซียนของเรา10ประเทศได้เลยนะคะอันนี้เราทำความตกลงกันไว้แล้วแล้วก็มีฟอร์มอีกประเภทหนึ่งก็คือท่านส่งออกไปญี่ปุ่นเรามีความตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นนะคะก็เป็นความตกลงเจเทป้าอันนี้สามารถส่งตรงจากตัวผู้ประกอบการแล้วก็ส่งผ่านไปยังศุลกากรปลายทางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ2ฟอร์มที่เราจะต้องใช้ใบถิ่นกำเนิดสินค้านะคะส่งไปปลายทางก็คือประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะณตอนนี้นะคะ
7: ครับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกไทยยังไงบ้างครับท่านฮะ
8: ค่ะในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถนะคะแน่นอนก็การที่เราใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าตอนนี้ก็คือมีการใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันย่นระยะเวลามากขึ้นผู้ประกอบการก็สามารถที่จะลดขั้นตอนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการประกอบการได้นะคะอย่างตัวระบบตัวสมาร์ทซีโอที่ดิฉันเรียนไปนะคะเราก็สามารถประหยัดต้นทุนนะคะเราคิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยเราออกใบ CO อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัว CO นะคะก็คิดเป็นหลายคิดเป็นนะถ้าปริมาณการค้าเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยคิดได้ถึงประมาณเกือบแสนนะคะประมาณแสนล้าน US ดอลลาร์นะคะกรณีอย่างเงี้ยมันมีผู้มาใช้บริการของกรมมากการที่ทำให้มีการลดขั้นตอนเหล่านี้สามารถที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางระยะเวลาต่างๆเนี่ยคิดเป็นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทต่อปีนะคะก็คือถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็มีผลตอบรับที่ดีนะคะมีการใช้ระบบที่อย่างที่เรียนว่าเป็นการเซลฟ์ปรินติ้งไปปรินต์โดยที่แบบไม่ต้องเดินทางมาที่กรมค้าต่างประเทศหรือถ้าเกิดเป็นตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะในภาพรวมค่ะก็ที่มาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีถึง13ระบบที่เราตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คาดการณ์ว่าถ้าทั้ง13ระบบเนี่ยสามารถที่จะลดตัวไม่ว่าจะเป็นตัว paperless หรือลดขั้นตอนกระบวนการไหนของการให้บริการได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประหยัดต้นทุนในภาคธุรกิจได้มากกว่า 5,900

0: กองทุนกำเนิดสินค้าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบในลักษณะเนี้ยเข้มงวดขึ้นเนี่ยกระบวนการในการออกหนังสือรับรองของเราเองเนี่ยก็ต้องมีความที่สามารถที่จะไม่เข้มงวดไม่พอก็จะต้องตอบสนองทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ในอนาคตเราก็คิดว่ากรมจะต้องทำในเรื่องเหล่านี้นะคะโดยการใช้ AI มาจำแนกมาตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าให้ครบวงจรนะคะก่อนที่จะผู้ประกอบการจะได้มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการปลายทางหรือรัฐบาลของประเทศปลายทางได้ค่ะ
1: ครับเห็นว่ากรมยังจะมีการพัฒนานะครับคือการยกระดับการป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยนวัตกรรมเป็นยังไงฮะท่านฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่เรียนคุณทรงพลไปนะคะในส่วนของการใช้ AI เข้ามาตรวจสอบแล้วก็นอกจากรองรับปริมาณตัว CO ที่จะมากขึ้นในอนาคตแล้วก็กดถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นภาคีของเราอะนะคะในประเทศที่จะมาช่วยกันในเรื่องแก้ปัญหาในการสวมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรนะคะแล้วก็มีกรมโรงงานซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าทางกรมโรงงานกรมศุลกากรเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วที่จะใช้ในกำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ในการป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นข้อมูลของกรมโรงงานเนี่ยอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานซึ่งบางส่วนเนี่ยสามารถนำมาใช้สนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกรมศุลกากรเช่นเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความร่วมมือกันแล้วก็มุ่งหวังว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในปี70เนี่ยจะมาสร้างระบบที่เพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนบ้างครับ
0: ค่ะก็ฝากไว้กับท่านผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับระบบการให้บริการของกรมค้าต่างประเทศก็ยังมีมากกว่าที่ดิฉันได้อธิบายไปนะคะก็จริงๆก็สามารถติดตามท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะมีการนำเข้าส่งออกสินค้าก็อาจจะมีมาตรการต่างๆหรือว่ามีกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะต้องทำความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้สามารถส่งออกสินค้าได้อย่างไม่มีปัญหานะคะก็ต้องเรียนท่านว่าทางกรมเราก็เร่งที่จะยกระดับการให้บริการนะคะไม่ว่าจะมีการใช้ AI หรือระบบดิจิตอลต่างๆเพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมได้ค่ะทั้งช่องทางของเว็บไซต์ของกรมนะคะท่านก็เซิร์ชเข้าไปใน Search Engine ได้เลยกรมค้าต่างประเทศนะคะก็จะขึ้นมาเรามีโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดอยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อสายด่วนกรมค้าต่างประเทศ1385ได้ค่ะ
1: ครับนี่คือกรมการค้าต่างประเทศนะครับยกระดับการบริการด้วยดิจิทัลและปกป้องสินค้าไทยจากการสวมสิทธิ์ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านชนินทร ริมเจริญรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับบันทึกสถานการณ์และเราสองคนนะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็มาอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าวันนี้มีแบบแต่สองสาว สองสาวสวยด้วยค่ะ
3: วันนี้มีแต่สาวสวยตาม
2: ใครไม่ชมเราชมกันเองนะติดตามต่อนะคะไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของเหตุการณ์ทางใต้กันบ้างดีกว่าส
3: ัก
2: นิดนึงนะสักนิดนึงจากที่เมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อนะคะด้วยนะคะก็เกิดเหตุอีกแต่ว่าทางด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเมื่อวันนี้ก็ได้มีการออกมาแถลงนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะก็ออกมาพูดถึง เหตุการณ์นะคะมีการแถลงร่วม3ฝ่ายด้วยกันเพื่อสรุปภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งสถานการณ์รวมเกิดเหตุความรุนแรงรวม75เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดก็

0: คือยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลารวม27อำเภอนะคะแล้วก็มีจุดเกิดเหตุทั้งหมดเนี่ย108จุดเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งแล้วก็เหตุก่อกวนเนี่ย20ครั้งความเสียหายเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม11รายนะคะอาคารได้รับความเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะทางด้านมาตรการความมั่นคงนั้นเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนนะคะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทางด้านการเยียวยานั้นผู้ได้รับผลกระทบทางสอบต.ก็มีการจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกประสานงานด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อประเมินการชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมต้องสงสัยผ่านทางสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มี การส่งหนังสือนะคะสั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะจากเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่นะคะของภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเ มื่อวานนี้ค่ะคุณอัญชลีสัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดนะคะก็จะมีที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาแล้วก็สตูลนะคะให้ยกระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะเร่งยกระดับความพร้อมของกลไกฝ่ายปกครองนะคะบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้สถานการณ์เนี่ยขยายวงกว้างซึ่งมาตรการหลักๆเนี่ยเขามี4มาตรการสำคัญด้วยกันนะคะมาตรการแรกคือจะต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่กำลังทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบนะคะอสร่วมกับตำรวจทหารมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มนะคะแล้วก็มีการเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางสายหลักสายรองนะคะสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคนะคะเน้นย้ำความเข้มข้นเป็นพิเศษในช่วงเวลากลางคืน
0: ค่ะแล้วก็นะคะมาตรการที่2นั้นนะคะก็บูรณาการงานข่าวแล้วก็เฝ้าระวังจุดเปราะบางต่างๆนะก็มีการติดตามประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทุกชั่วโมงให้ความสำคัญกับสถานที่ที่มันเปราะบางไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะรพ.สต.นะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัยก็จะมีการประสานหน่วยงานOD เนี่ยให้เข้าตรวจสอบทันทีแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะให้งดเว้นการส่งต่อข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดความตื่นตระหนกนะคะมาตรการที่3ก็จะเป็นการเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กล้อง CCTV โดยมีการประสานการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเข้าเร่งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดพร้อมกับจัดกำลังคุ้มครองจุดสำคัญอย่างรัดกุมค่ะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่4กำกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ทางด้านในอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเกิดเหตุสำคัญก็ให้รายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับนำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์เชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงมหาดไทยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าพบสิ่งผิดปกติบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยเนี่ยสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรไปที่สายด่วนนะศูนย์ดำรงธรรม1567 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะ
0: ใช่
1: ในพื้นที่ภาคใต้นะคะซ
0: ึ่
1: งทางการเองนะทางหน่วยงานทางรัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการลงพื้นที่ดูแลนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดนะในเรื่องของความปลอดภัย
0: ในพื้นที่นะคะ
1: ในพื้นที่
0: ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางกกต.นะคะในกรณีของการหัวสว.นะคะติดตามเรื่องนี้กันหน่อยก็มีรายงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ค่ะมีการออกมาระบุนะคะว่าที่ประชุมกกต.มีการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่การประชุมเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วนะคะกกต.แต่ละท่านนะคะอยู่ระหว่างนำข้อซักถามข้อสังเกตแล้วก็ข้อกฎหมายไปพิจารณาเพื่อทำความเห็นค่ะและเตรียมจะขานมติพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลในวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้นะคะ
0: 28นะ
1: 28ช่วงบ่ายโมงนะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับสำนวนคดีหัวเลือกสว.ดังกล่าวนะคะมีการตั้งข้อกล่าวหารวม7ข้อหานะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาค่ะครอบคลุมทั้งกรณีที่การที่พรรคการเมืองนักการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครนะคะการยินยอมให้มีการช่วยเหลือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแนะนำตัวการจัดทำเสนอหรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจนะคะการจัดเลี้ยงการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการลงสมัครหรือลงคะแนนค่ะทั้งนี้คณะแต่ส่วนชุดที่26นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมีการเคยเสนอความคิดเห็นให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวม229คนนะคะซึ่งประกอบด้วยสวชุดปัจจุบัน138คนรวมถึงกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายนักการเมืองอีก91คนค่ะขณะที่ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะได้เคยมีมติเสียงข้างมากเสนอให้ยุติเรื่องเนื่องจากเห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลก็คงต้องติดตามผลการลงมติรายบุคคลของกกต.วันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าในเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้ที่เฝ้าติดตามดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปกับประเด็นนี้นะคะเอามาดูสำหรับใครที่ใช้ถนนหนทางขับรถนะมาดูหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นมหากาพย์เหมือนกันนะเส้นทางนี้กว่าจะได้เปิดใช้กันนานมากนะเหมือนสร้างมาตั้งแต่ดิฉันเกิดหรือยังเน
1: า
0: ะ ต้องย้อนกลับไปแต่ว่าตอนนี้เราจะได้ใช้กันแล้วนะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ทางยกระดับพระราม2นะคะมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้มันมีหลาย M ไง
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เนี่ยเป็น M82 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่ามอเตอร์เวย์M82 ก่อนที่จะ เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในวันศุกร์นี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะการเปิดทดลองวิ่งในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปิดเพิ่มเติมในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะระยะทางเนี่ย 16.4 กิโลเมตรค่ะต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัยที่เปิดอยู่แล้วทำให้สามารถวิ่งยาวไปเลยนะคะบนทางยกระดับได้รวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยเปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีจุดขึ้นลงที่เปิดใช้งาน4แห่งด้วยกันนะคะก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วค่ะในส่วนของความปลอดภัยนั้นนะคะทางกรมทางหลวงร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งเลเซอร์แล้วก็ระบบ 3D scanning มาทำการทดสอบการรับน้ำหนักโครงสร้างนะคะเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าแข็งแรงได้มาตรฐานปลอดภัยแน่นอนพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งการก่อสร้างบางส่วนนะอันนี้เป็นบางส่วนที่เปิดให้วิ่งนะคะคือตอนนี้ก็มันก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% หรอกแต่ว่าก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่กำลังก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยนะคะก็คือว่ารถยนต์4ล้อเนี่ยใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วได้ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อรถจักรยาน านแล้วก็คนเดินเท้าไม่อนุญาตให้ขึ้นใช้ทางยกระดับนะคะโดยยังคงให้ใช้เส้นทางพระราม2ด้านล่างตามปกติค่ะซึ่ง M82 นี้นะคะถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยระบายการจราจรบนถนนพระราม2แล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางที่จะไปสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์คือเส้นทางที่จะลงภาคใต้นะคะก็คือจะสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยในเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยในปี72ค่ะตอนนี้คือยังวิ่งฟรีอยู
1: ่
0: ใครที่ต้องการสอบถามหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางนะคะ M82 นี้นะคะก็ติดต่อไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำว่าให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเน
1: ื่
0: องจากว่าเป็นเส้นทางใหม
1: ่
0: ไม่มีใครเคยวิ่งตรงไหนมีจุดเบี่ยงจุดอะไรก่อสร้างอะไรเนี่ยก็คือไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะระมัดระวังกันด้วยเพื่อที่จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ
1: ค่ะก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเผ
0: ื่
1: อใครที่จะต้องเดินทางเชื่อมไปยังสมุทรสาครประจวบอะไร
0: ลงใต้ลงใต้
1: นะคะก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: เราไปดูเรื่องของทราฟฟี่อีโดบ้างนะคะ
0: สองนาทีสุดท้ายสั้น
1: ๆยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาเนาะอย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยเป
0: ็
1: นเรื่องที่จะต้องผลักดันแล้วก็เร่งดูแลกันนะคะก็มีการพัฒนาระบบทราฟฟี่อีโดขึ้นมานะคะเป
0: ็
1: นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การในโรงเรียน
0: การแกล้งกันในโรงเรียน
1: คุกคามทางเพศยาเสพติดอะไรต่างๆหรือสุขภาพจิตหรือว่าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนะ
0: คะ
1: ทั้งจากนักเรียนคุณครูผู้ปกครองหรือบุคลากรทางการศึกษาต่างๆนะคะก็มีการเตรียมบูรณาการระบบทราฟฟี่อีโดนะคะเข้าสู่ซูเปอร์แอปอีโดพลัสค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงบริการง่ายๆผ่านดิจิทัล ID นะคะก็คาดว่าตรงนี้น่าจะช่วยเหลือเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้นะคะ
0: เป็นหูเป็นตาอีกส่วนหนึ่งนะคะช่วยคุณครูละกันนะคะก็เกิดเหตุอะไรก็จะได้กรอกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายสักนิดนะคะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์นะคะของอะไรนะสวัสดิการบัตรสวัสดิการนะคะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะก็ต้องไปกดขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ท่านต้องใช้สิทธิ์ของท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หมดเวลากับบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะวันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: และดิฉันปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีเน้นบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการและการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติโดยให้คณะอนุกรรมการทั้ง3คณะจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนครอบคลุมการป้องกันก่อนเกิดภัยการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการเยียวยาการฟื้นฟูหลังเกิดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
8: นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดโดยเบื้องต้นมอบถุงยางชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทสำหรับกู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10

0: ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแนวชายแดนสกัดกั้นการทำผิดกฎหมาย
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เน้นอุดช่องโหว่ตลอดแนวชายแดนกว่า176กิโลเมตรเพิ่มการลาดตระเวนตรวจท่าข้ามและเส้นทางทางน้ำจัดระเบียบลงทะเบียนเรือตรวจสอบการเข้าออกป้องกันภัยแทรกซ้อนเชื่อมโยงข้อมูลฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อสกัดการกระทำผิดตั้งแต่ต้นทางพร้อมเดินหน้ามาตรการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดควบคู่มาตรการความมั่นคงโดยไม่ให้กระทบวิถีชีวิตประชาชนหลังการประชุมผู้ว่านราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขึ้นเรือตรวจการลงตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ากาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คอปปอชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคอปพอแนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186
2: สวัสดีค่ะพ
3: ่
2: อ
3: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะหยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
2: อุ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยพ่อหนูผิดอะไร
4: พี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆ
5: หลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
6: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
7: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ

รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะประธานคณะกรรมาการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค

0: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ประธานคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐขอให้รัฐบาลเร่งปรับยุทธศาสตร์และการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมตรวจสอบความคุ้มค่างบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาท
3: นายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและแม้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติแต่เห็นว่ารัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รวมถึงจัดบุคลากรที่เข้าใจปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนเข้ารับผิดชอบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการข่าวในครั้งนี้มีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำทำให้การป้องกันสกัดกั้นและระงับเหตุทำได้ยากจึงต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็วขณะที่การเผาทรัพยากรในหลายจุดช่วงเวลาใกล้เคียงกันสะท้อนถึงการท้าทายอำนาจรัฐจึงควรตรวจสอบสาเหตุและประสิทธิภาพการป้องกันเหตุในพื้นที่ส่วนงบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้ไปกว่า 300,000 ล้านบาทมองว่ารัฐควรทบทวนทั้งการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยคณะกรรมการเตรียมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าของงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
2: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มยุทโธปกรณ์และกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวด
4: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าขณะนี้กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้จัดกำลังกองร้อยป้องกันชายแดนดูแลพื้นที่ตลอดแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสโดยมีแนวชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำระยะทางรวมประมาณ185กิโลเมตรพร้อมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์เช่นลวดหนามหีบเพลงมาใช้ในการป้องกันรวมทั้งอุปกรณ์ด้านความมั่นคงที่ทันสมัยเช่นระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสติดตั้งจำนวน580ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถใช้เส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางตามแนวชายแดนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำรวจพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
5: นางสาวจิรวรรณปามุทาปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและจากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลณจุดระดับแจ้งเตือนภัยจำนวน3แห่งได้แก่บ้านทับไทยหมู่ที่7ตำบลเจรแมบ้านท่าบ่อหมู่ที่2ตำบลเจรแมและชุมชนห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีพบว่าระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนี้ได้สำรวจ

0: รวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ยังไม่พบสัตว์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและยังไม่พบราษฎรประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานียังคงติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านคลังเสบียงอาหารเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อไปกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
4: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.thคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
3: แล้วพบกันใน

จังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านเราแมวโกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกๆวันอังคารครับวันนี้เรามาพบกันวันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ซึ่งรายการนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็เรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยนะครับท่านวังครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังได้หลายท่านก็คงจะรับทราบจากข่าวสื่อออนไลน์อย่างมากมายเลยทีเดียวครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็มีการเสนอข่าวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นมาในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวครับรวมถึงธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยครับทางนู้นครับทางพี่น้องชาวจังหวัดน่านครับก็ประสบกับทุกข์ภัยน้ำท่วมนะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวครับต่อกันหลายวันก็ทำให้จังหวัดน่านผมเองก็ได้เคยผ่านไปเท่านั้นเองนะครับทางภาคเหนือเนี่ยนะครับตอนนี้ครับช่วงนี้ก็ระดับน้ำนะครับก็บอกระดับน้ำเนี่ยเป็นระยะเวลาสักวัน2วันเท่านั้นเองครับก็ลดลงเป็นปกติแล้วนะครับท่านผู้เสียหายเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละครับท่านฟังครับก็ยังมีดินโคลนนะครับถล่มลงมายังบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมทั้งเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติครับที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับท่านฟังครับช่วงนี้ครับท่านฟังครับช่วงนี้เนี่ยการสื่อสารนะครับหรือว่าการข่าวสารเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวครับในยุคนี้ทันใหม่เนี่ยนะครับเป็นยุคที่ทันสมัยนะครับเพียงแต่เราใช้นิ้วนะครับผมบอกว่าใช้นิ้วแตะไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้แล้วนะครับท่านครับรวมถึงสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ตอนนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับมีความสำคัญยังมีการออกอากาศให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ยังจะได้ทราบข่าวนะครับทางสื่อต่างๆด้วยนะครับแทนที่จะมีเพียงสื่อเฉพาะออนไลน์นะครับสื่อหลักของหน่วยงานภาครัฐนี่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นก็ขอเชิญติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุด้วยก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเดินทางมาผ่านมาทางจังหวัดชลบุรีนะครับอาจจะเลยไปถึงนู่นครับจันทบุรีตราดระยองนะครับเพื่อท่องเที่ยวหรือไปธุรกิจการก็แล้วแต่ครับบังเอิญท่านเปิดวิทยุรับฟังคลื่น FM 39.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ครับก็พบกับกระผมนะครับในรายการบ้านเราไม่เอาโกงได้นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่จะมาพูดคุยกับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็จะความเคลื่อนไหวของเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรีหรือว่าเครือข่ายปชบนะครับในช่วงนี้นะครับวันที่27นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับอีก2วันนะครับวันนี้25และ26 27วันมะรืนนี่นะครับท่านว่าครับเขาก็จะมีการประชุมสัญจรขึ้นนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่8นะครับเดือนที่8เป็นครั้งที่8เช่นเดียวกันครับสำหรับการประชุมสัญจรของเครือข่ายปชบเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่8/2569หรือเป็นครั้งที่105นะครับที่เราไปจัดกันที่นู่นครับที่เทศบาลตำบลนาป่านะครับอำเภอเมืองชลบุรีของเรานี่แหละนะครับดังนั้นก็ขอเชิญชวนครับขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านครับที่ได้รับข่าวจากทางรายกลุ่มก็ดีหรือว่าท่านอาจจะเปิดวิทยุรับฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับไปร่วมประชุมสัญจรกันนะครับในวันที่27 สิงหาคม 2569นะครับที่เทศบาลตำบลนาป่าเวลา 13:00 น.นะครับพร้อมกันเทศบาลตำบลนาป่าก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับที่เรานะครับทำงานร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐก็คือสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีแล้วก็สำนักงานปปท.เขต2กอรมน.จังหวัดชลบุรีด้วยครับที่ได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันสำหรับภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันครับเรานะครับบูรณาการร่วมกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดังนั้นในการประชุมสัญจรครั้งนี้ก็ได้ขอเชิญนะครับได้ขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมประชุมกับพวกเราด้วยก็หวังว่าคงจะได้ร่วมประชุมพร้อมกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาป่าแล้วก็สำนักปลัดไปด้วยนะครับที่ให้การอนุมัติให้เราไปใช้สถานที่ที่เทศบาลตำบลนาป่านะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจะขอย้อนไปที่เมื่อวันที่19และ20สิงหาคม2569ที่ผ่านมาตามที่ผมได้คุยไว้นะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนู่นนะครับท่านว่าครับว่าอาจจะมีการก่อตั้งว่าเครือข่ายขึ้นมาอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเมื่อวันที่19และ20ที่ผ่านมาเนี่ยครับทางผมเองนะครับก็ได้รับการเชิญนะครับให้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับที่นู่นนะครับจัดกันที่กรุงเทพนู่นนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็เดินทางไปร่วมประชุมนะครับพร้อมกันกับทางท่านรองพัฒนสิทธิ์พลานิสงนะครับที่อันนั้นนามของชมรมสตรองนะครับหรือว่าเครือข่ายสตรองนะครับที่มีอยู่นะครับในจังหวัดชลบุรีเรานี่แหละนะครับผู้จัดเนี่ยเขาก็เชิญชมรมสตรองร่วมประชุมทั้ง6จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นครั้งที่4เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เชิญนะครับเขาได้เชิญไปร่วมประชุมกันนี่ก็มีภาค1ภาค2ภาค7แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ร่วมประชุมกับพี่น้องชาวสภาองค์กรชุมชนนั่นแหละนะครับท่านผู้ฟังครับที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับเราก็ไปร่วมประชุมพร้อมกันนะครับพร้อมทั้งกำหนดนโยบายครับการก่อตั้งเครือข่ายมีชื่อว่าเครือข่ายพลังสุจริตนะขึ้นมาอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับในจังหวัดชลบุรีของเรานี่ก็คงจะมีเครือข่ายนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างแน่นอนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่มีเครือข่ายนะภาคประชาชนเกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีหรือว่าหลายจังหวัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะได้มาช่วยกันนะครับดูแลในเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมจังหวัดของเราเนี่ยนะเอาละครับช่วงนี้ก็คงจะไปที่ประสานทั่วไปด้วยนะครับท่านไปที่ข่าวของสำนักงานปปท.งานปปท.ร่วมกับกรมการปกครองนะครับเปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนนะครับเมืองสองแควระบบภัยความมั่นคงแก่ประชาชนและประเทศชาตินะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยเวลา 8:30 นาทีนะครับภายใต้การอำนวยการของนายภูมิสารเกษมสุขนะครับเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.เนี่ยนะครับนางสาวอรณิตสุขบานผอ.กองปราบปรามการทุจริตนายจารุวัฒน์สัจจนวลนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษและนายพงพันธ์ทิพย์ธงนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสำนักงานปปท.ร่วมกับกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควครับจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับขบวนการการค้าอาวุธนะครับปืนผิดกฎหมายนะครับตลอดจนขยายผลตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากสำนักงานปปท.และกรมการปกครองได้ตรวจพบว่าผิดปกตินะครับในเรื่องของอาวุธในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับซึ่งก คาดว่าเกิดจากผู้มีชื่อขออนุญาตซื้อปืนนะครับหรือใบป.3นะครับแต่ไม่ได้ออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนป.4นะครับซึ่งตั้งแต่ปี2563ถึง2569นะครับมีจำนวนกว่า300รายเลยทีเดียวครับซึ่งเกือบทุกรายนะครับมีชื่อครอบครองหรืออาวุธปืนนะครับกว่า10กระบอกโอ้คนหนึ่งมี10กระบอกเนี่ยเขาไม่รู้จะไปต่อสู้กับใครนะครับท่านผู้ชมครับให้มียอดสะสมถึง 2,000 กระบอกนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงนะครับและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติซึ่งจากการสืบสวนวิเคราะห์พยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากการให้ปากคำของผู้มีรายชื่อนะครับที่ออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะครับพบว่ามีจำนวนหลายรายเลยทีเดียวครับที่ไม่ได้เป็นผู้มาขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจริงนะครับโดยในบางรายนะครับมีใบอนุญาตขอซื้ออาวุธปืนมาถึง30กระบอกเลยทีเดียวครับเพียงคนเดียวเนี่ยขอซื้ออาวุธปืนถึง30กระบอกเลยทีเดียวครับจึงเป็นที่มาของการขอหมายศาลนะครับครับตรวจค้นนะครับในพื้นที่ร้านค้าอาวุธปืนในพื้นที่เป้าหมายนะครับซึ่งพบความผิดปกติร้ายประการเลยทีเดียวครับเช่นอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้จำนวน13กระบอกรวมทั้งข้อมูลเอกสารหลักฐานที่สอบเป็นในทางทุจริตซึ่งข้อมูลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับต่อจากนั้นนะครับเมื่อเวลา 15:30 นาทีนะครับพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นะครับพร้อมทั้งนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนายพัชรพลมั่นปานนะครับนายอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกันแถลงข่าวนะครับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับห้องประชุมชั้น7อาคารธนากลางจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้มีการแถลงข่าวนะครับให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมๆกันด้วยนะครับท่านฟังครับครับก็ยังอยู่ที่ข่าวของสำนักงานปปท.นะครับสำนักงานปปท.ร่วมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการเข้าเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าOEDC นะครับเดินหน้ายกระดับความซื่อตรงนะครับในภาครัฐให้สอดคล้องมีมาตรฐานสากลนั่นเองนะครับครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับเวลา 9:30 นาทีเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มอบหมายให้พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปปท.นะครับเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการศึกษาแนวทางการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OEDC ในคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมกรรมาธิการ CA 401ชั้น4ครับอาคารรัฐสภาเพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOEDC นะครับในบริบทภารกิจของสำนักงานปปท.นะครับตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยนะครับที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องสากล นะครับที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการนำโดยนายสรศักดิ์สมรไกรสอนกิจนะครับประธานคณะอนุกรรมาธิการได้รับฟังคำชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอของ OEDC ภายใต้รายงานโดยมีประเด็นหารือสำคัญ5ประเด็นประกอบด้วย1การปรับบทบาทและการแบ่งหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2ยกระดับและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนนะครับ3การเข้าร่วมประเมินครับทางเทคนิคภายใต้คณะกรรมการธรรมาภิบาลภาครัฐการยกระดับ วิธีการประเมิน ITA จากการตรวจสอบเอกสารนะครับสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความซื่อตรงและ 5. การเสริมสร้างระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในระบบราชการจากการถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือการตอบโต้ในหน้าที่การงานเนี่ยนะครับทั้งนี้ปปท.ได้ให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอข้อแนะนำของ OECD นะครับจากรายงานและเครื่องมือนะครับอื่นๆเนี่ยนะครับของคณะกรรมการ PGC ให้ประกอบการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยคำนึงถึงบริบทและกรอบกฎหมายของประเทศไทยครับควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกด้วยนะครับท่านครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานปปท.ครับช่วงนี้ก็จะไปที่สำนักงานปปช.กันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานปปช.ภาค4นะครับจัดอบรมยุทธวิธีการจับควบคุมค้นสู่มาตรฐานระดับมืออาชีพสำนักงานปปช.ภาค4ครับเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีในการจับควบคุมค้นตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าโดยการจับกุมควบคุมค้นและปล่อยชั่วคราวนะครับประจำปีงบประมาณ2569ครับระหว่างวันที่18-20 สิงหาคม 2569เนี่ยนะครับณตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและมาตรฐานในการความปลอดภัยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับโครงการอบรมในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.ภาค4และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้นเนี่ย65 คนนะครับเพื่อรองรับภารกิจตามจากการจับกุมเนี่ยนะครับการควบคุมตัวการตรวจค้นการเผชิญเหตุซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนะครับการฝึกทบทวนทักษะเหล่านี้นะครับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับตามยุทธวิธีครับป้องกันความเสียหายทางด้านคดีและผลกระทบที่อาจเกิดต่อทั้งภาพรักองค์กรและตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจด้วยนะครับปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการปปช.นะครับว่าโดยการจับคุมควบคุมค้นและปล่อยตัวชั่วคราวนะครับพ.ศ. 2565ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่19 สิงหาคม 2569ณกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4นะครับโดยได้รับเกียรติบัตรจากพลตำรวจโทจตุพลปานรักษาอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับและอดีตที่ปรึกษากรรมการปปช.ครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้วยนะครับการอบรมในครั้งนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรภายนอกครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับทางจากตำรวจภูธรภาค4มาร่วมถ่ายทอดความรู้และควบคุมการฝึกปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับโดยมีการแบ่งกลุ่มนะครับฝึกปฏิบัติจริงนะครับในหัวข้อความสำคัญนะครับได้แก่หลักยุทธวิธีนะครับพื้นฐานและการจับกลุ่มถือปืนทางยุทธวิธีนะครับคือถ้ามีผู้ต้องหาหรือผู้ ก่อการมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับเขาก็มียุทธวิธีในการจับยุทธวิธีในการจับกลุ่มควบคุมนะครับตรวจค้นบุคคลและปล่อยตัวชั่วคราวนะครับตรวจค้นอาคารยานพาหนะและปล่อยตัวชั่วคราววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569นะครับผู้เข้ารับการอบรมและเข้าเรียนรู้ณกองบังคับการสืบสวนสอบสวนณสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค4ในหัวข้อยุทธวิธีการใช้อาวุธปืนเพื่อสนับสนุนภารกิจงานนะครับโดยมีวิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนและยุทธวิธีจากตำรวจภูธรภาค4ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและความปลอดภัยสูงสุดและในเวลา 16:00 นนะครับได้มีพิธีปิดโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีออมสินตรารุ่งเรืองนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานในการในพิธีหน้าสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาค4จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยโครงการฝึกอบรมนี้นะครับเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายภาครัฐนะครับที่มีความโปร่งใสปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีกับพ.ศ. 2566ถึง2570นะครับสำนักงานปปช.เรื่องการพัฒนาระบบและขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานที่เท่าทันนะครับต่อพลวัตของการทุจริตเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสืบสวนและไต่สวนคดีทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปปช.ภาค4นะครับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบหน้าที่โดยตรงกับงานด้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากทางหน่วยงานราชการนะครับเขาก็มีการปรับปรุงส่งเสริมเจ้าหน้าที่และบุคคลเนี่ยให้มีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเสริมสร้างหรือว่ามีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับให้เข้าร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังนะครับเครือข่ายภาคประชาชนครับไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมหรือว่าไปชี้ผิดชี้ถูกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งครับมีเพียงหน้าที่เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตานะครับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหมายความว่าภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการชี้แจ้งเบาะแสนั่นเองนะครับท่านวังครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อังกงในตอนต่อไปครับท่านวังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทน

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการบ้านเราแม่คงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในขณะนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู
1: ้ที่รายชื่อบุคคลที่ระบุว่าเกี่ยวข้องเกือบ 4,000 รายครอบคลุม75จังหวัดทั่วประเทศที่น่าตกใจก็คือข้อมูลที่เปิดเผยไม่ใช่แค่ภาพรวมนะครับแต่ลงลึกถึงระดับตัวบุคคลทั้งชื่อนามสกุลจริงหน่วยงานที่สังกัดคะแนนที่ถูกระบุว่าถูกแก้ไขเพิ่มและแม้แต่เลขบัตรประจำตัวประชาชนบางส่วนซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานวัดแห่งใดนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงหรือมีที่มาจากไหนคุณสายชนวัชรชาตรวจสอบเรื่องนี้มีรายงานครับ
2: เว็บไซต์นี้ระบุตัวเองว่าเป็นฐานข้อมูลการแก้ไขคะแนน2568อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาอ้างว่ารวบรวมจากไฟล์ CSV ต้นทางจำนวน 3,966 รายชื่อครอบคลุม75จาก77จังหวัดและระบุว่าคะแนนที่ถูกแก้ไขเพิ่มรวมกันทั้งหมดสูงถึง 148,954 คะแนนเฉลี่ยคนละกว่า37คะแนนคะแนนที่แก้ไขสูงสุดต่อ1คนคือ78คะแนนข่าวสามมิติสุ่มตรวจสอบข้อมูล3จังหวัดที่มีรายชื่อมากที่สุดในระบบคือสุราษฎร์ธานีนนทบุรีและปทุมธานีพบว่าโครงสร้างข้อมูลแทบไม่ต่างกันคือมีทั้งจำนวนรายชื่อคะแนนที่แก้ไขเพิ่มรวมทั้งจังหวัดและคะแนนสูงสุดรายบุคคลสุราษฎร์ธานี239รายคะแนนแก้ไขรวม 11,143 คะแนนนนทบุรี182รายคะแนนแก้ไขรวม 6,503 คะแนนปทุมธานี181รายคะแนนแก้ไขรวม 6,212 คะแนนส่วนอีกกว่า70จังหวัดที่เหลือใช้โครงสร้างข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่จำนวนรายชื่อที่เยอะแต่คือความลึกของข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเพราะเมื่อกดเข้าไปดูรายละเอียดรายบุคคลพบว่าระบบแสดงข้อมูลมากกว่าที่คาดไว้ข้อมูลที่ปรากฏต่อรายชื่อ1คนประกอบด้วยชื่อนามสกุลจริงหน่วยงานที่สังกัดและอำเภอจังหวัดคะแนนที่ถูกระบุแก้ไขเพิ่มเจาะจงเป็นรายบุคคลเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงเป็นบางส่วนสถานะเพิ่มเติมที่เขียนกำกับไว้ต่อท้ายแต่ละรายชื่อบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะยังไม่ยืนยันแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งอาจเข้าข่ายกระทบสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีกราฟที่น่าสนใจคือสัดส่วนรหัสจังหวัดเปรียบเทียบว่าคนที่บรรจุในจังหวัดหนึ่งมีรหัสจังหวัดตรงกับที่บรรจุจริงหรือมาจากรหัสจังหวัดอื่นร้อยละเท่าไหร่ปทุมธานีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 7.73 รหัสจังหวัดอื่นร้อยละ 92.27นนทบุรีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 14.29 รหัสจังหวัดอื่นร้อยละ 85.71 และสุราษฎร์ธานีรหัสจังหวัดเดียวกันร้อยละ 20.5 รหัสจากจังหวัดอื่นร้อยละ 79.5 คำถามสำคัญคือข้อมูลชุดนี้มาจากไหนใครเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์และมีการยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานต้นทางหรือไม่เพราะหากสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนข้อมูลชุดนี้อาจนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบร่วมกับสำนักงานปปช.หรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่มีรายชื่อเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการสอบจริงแต่ในทางกลับกันหากไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ข้อมูลเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการกล่าวหาบุคคลโดยที่ไม่มีหลักฐานรองรับข้อสังเกตอีกจุดคือชื่อเว็บไซต์ที่พ้องเสียงกับภาษาไทยว่าไม่รอดแล้วเก่งทิพย์ซึ่งสื่อความหมายในลักษณะเสียดสีอาจเป็นสัญญาณว่าผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ไม่ใช่หน่วยงานราชการแต่อาจเป็นกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านการทุจริตสอบทางนี้เว็บไซต์ดังกล่าวมีข้อความกำกับไว้ว่าสถานะข้อมูลที่แสดงไม่ใช่คำวินิจฉัยทางกฎหมายรายบุคคลหมายความว่าข้อมูลชุดนี้เป็นเพียงการรวบรวมเผยแพร่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานราชการใดๆสายชนวัชรุชาข่าวสามมิติ
3: เราเห็นมาจากประเทศจีนมาตั้งโรงงานทำลายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ทั้งที่ชาวบ้านพากันคัดค้านทุกหัวระแหงก็เพราะพวกเขามีผู้นำท้องถิ่นให้การสนับสนุนพวกนี้ขายชาติชัดเจนครับต่อไปจีนจะมีนายกอบต.เป็นของตัวเองมีนายกเทศมนตรีเป็นของตัวเองมีนายกอบจ.เป็นของตัวเองและต่อไปคงจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นของพวกเขาเองอีกประเทศไทยเราสูญสิ้นแน่ถ้าเราไม่ทำอะไรเพื่อประเทศนี้ ถ้าเรายังปล่อยให้พวกขายชาติขายแผ่นดินทำร้ายชาติเราอยู่อย่างนี้ที่พวกนักลงทุนจีน
4: มาตั้งโรงงานกันในบ้านเราได้สบายขนาดนี้ได้ไง DSI เขาก็ตรวจเจอว่าพวกแม่งใช้คนไทยทรงนอมินีถือใบอนุญาตบังหน้าแต่คนคุมงานรับเงินจริงคือทุนจีนอย่างชลบุรีพื้นที่เดียวโดนสั่งระงับไป10กว่าแห่งแล้วกูถามหน่อยไอ้พวกนักการเมืองบ้านใหญ่กับนายทุนไทยใจท่าทั้งหลายอะมึงอิ่มกันมากนะอ้าแขนเปิดบ้านปูพรมแดงต้อนรับทุนจีนเทาเอาเงินฟอกเงินทับป่าเปิดทางให้มันเอาขยะพิษมาเททิ้งในบ้านเกิดตัวเองชาวบ้านแถวนั้นต้องทนสูดสารพิษมะเร็งกินปอดกันหมดแล้วที่กูอนาถใจที่สุดนะคือไอ้แก่บางตัวที่ยังหลับหูหลับตาอวยจีนยังคิดว่าเขาเป็นมหามิตรจะมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนเขาไม่ได้มองมึงเป็นมิตรแท้เขาเห็นประเทศไทยเราเป็นแค่ถังขยะพิษที่เอาเงินซื้อได้ต่างหากต่อให้จับวันนี้สั่งปิดวันนี้อีก2เดือนมันก็แอบกลับมาเปิดใหม่เพราะช่องโหว่ทางกฎหมายนี่แหละถ้าเรายังปล่อยให้คนพวกนี้ขายชาติขายสุขภาพคนไทยแลกกับเศษเงินต่อไปประเทศเราคงไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานอยู่นอกจากกองขยะพิษกับน้ำเน่า
5: ๆเมื่อคืนเนี่ยสายรายงานนะครับว่ามีการอุตสาหกรรมเนี่ยออกจากพื้นที่บ้านค่ายนะครับมุ่งหน้าสู่ตะเคียนเตี้ยเป็นรถ10ล้อพ่วงนะครับจำนวน6เที่ยวนะครับ12ดำสายเนี่ยรายงานว่าจะออกแบบนี้นะครับประมาณ 2-3 วันนะครับครั้งหนึ่งก็จะไปที่ตะเคียนเตี้ยนะครับสาเหตุที่ต้องไปตะเคียนเตี้ยนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับตะเคียนเตี้ยเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะครับสามารถออกมอเตอร์เวย์ได้เลยนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยลงซ้ายนิดเดียวนะครับวิ่งไปประมาณสัก 2-3 กิโลเนี่ยจะถึงตะเคียนเตี้ยแล้วพื้นที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เป็นพื้นที่บ่อลูกรังเก่าบ่อทรายเก่านะครับบ่อตกปลาเยอะมากแล้วทำมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับขนไปทีละ6เที่ยวนะครับ6เที่ยว12ดำอยู่แบบนี้นะครับ 2-3 วันครั้งหนึ่งจะเลือกใช้เวลานะครับเลือกใช้เวลาช่วงเวลาทุ่มถึง3ทุ่มนะครับสายเนี่ยรายงานว่าโรงงานนี้นะครับผลิตนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะมีพวกขยะที่เป็นเหลือจากการผลิตนะครับเช่นสายไฟนะครับอลูมิเนียมเศษเหล็กสีต่างๆนะครับซิงค์พลาสติกนะครับขยะต่างๆเนี่ยจริงๆจะต้องสูบถ่งไปกำจัดนะครับแต่ว่ามันแพงนะครับก็เลือกที่จะไปทิ้งนะครับแล้วก็เคลียร์เส้นทางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออกจากบ้านค่ายต้องเคลียร์ให้บ้างล่ะนะครับเพราะว่าเคลียร์เส้นทางทั้งหมดเลยครับจนกว่าจะถึงชลบุรีนะครับเพราะถ้าเกิดรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับอย่างที่ภาพท่านเห็นภาพเนี่ยยังไงก็โดนค้นนะครับยังไงก็โดนตรวจแต่ทำไมถึงไม่โดนตรวจทำไมถึงไม่โดนค้นเนี่ยแหละครับคือปัญหาสุดท้ายแล้วนะครับคนจีนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือคนไทยที่ไปช่วยเหลือคนจีนนี่แหละครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคนไทยเหล่านี้นะครับหากมีจิตใต้สำนึกสักนิดนะครับคุณโกงคุณกินเนี่ยก็อยากให้ประชาชนมันเดือดร้อนนะครับเหลือไว้ลายเหลือพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้หายใจบ้างนะครับทุกสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำเหมือนคุณย่ำยีคุณฆ่าคนไทยทิ้งนะครับรับสวยรับเงินเคลียร์เส้นทางให้มันนำอากาศสารเคมีไปทิ้งนะครับข่าวว่าเคยโดนนะครับเคยโดนเรื่องความผิดมาแล้วนะครับที่แหลมฉบังแต่สุดท้ายเนี่ยเสียค่าปรับนะครับหลายล้านเคลียร์จบไปที่แปดแสนนะครับเคลียร์จบปิดไปที่สัก 800,000 นะครับก็เลือกรับเงิน 800,000 นะครับไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะครับข่าวรายงานมาแบบนี้นะครับหรือใครมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับบ้านค่ายโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นโรงงานจีนนะครับที่ไม่เอาคนไทยเลยแล้วจดทะเบียนเนี่ยได้ข่าวว่าจดทะเบียนไม่ถูกต้องด้วยนะครับมีการเคลียร์นะครับมีการเคลียร์เรื่องการจดทะเบียนยอมเสียค่าปรับนะครับก็ฝากนะครับคนบ้านค่ายนะครับหากมีข้อมูลตรงนี้อีกส่งมาให้ผมนะครับส่งให้ผมเลยแล้วข้อมูลเนี่ยมันบอกว่า 2-3 วันครั้งนะครับหลังจากนี้เนี่ยสายจะรายงานผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทีมงานไปดักรอนะครับในจุดที่ท่านเอาไปทิ้งผมเชื่อว่าชาวตะเคียนเตี้ยเนี่ยตอนนี้น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันเอาไปทิ้งตรงไหนกันยังไงอย่าปล่อยให้บ้านเมืองเป็นจุดที่ทิ้งขยะของชาวจีนนะครับอย่าปล่อยให้ชาวจีนมันมองว่าพวกเราเนี่ยเป็นขยะโลกนะครับเป็นถังขยะโลกอย่าให้มันซื้อได้ทุกอย่างนะครับให้มันซื้อได้แค่สีกากีให้มันซื้อได้แค่ภาครัฐพอนะครับอย่าให้มันซื้อชีวิตของคนจนอย่างพวกเราได
1: ้มิตรยังพยายามแกะรอยติดตามดูเรื่องทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในแง่มุมต่างๆในประเทศไทยนะครับชาวบ้าน13หมู่บ้านในตำบลหนองขาวที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับกว่า 3,000 คนร่วมคัดค้านกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาซื้อที่ดินสร้างโรงงานแต่งแร่ซึ่งเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติจีนชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำลงสู่คลองชลประทานส่วนตัวแทนเจ้าของโรงงานก็ไม่เดินทางมาชี้แจงกับชาวบ้านตามที่นัดหมายไว้ ติดตามในรายงานคุณสุวรรณาแก้วเจริญวงศ์ครับ
6: การเดินทางมาแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านจาก13หมู่บ้านในตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ชาวบ้านต่างสวมเสื้อต่อต้านการสร้างโรงงานแต่งแร่และถือป้ายต่อต้านการเข้ามาสร้างโรงงานซึ่งมีเจ้าของเป็นสัญชาติจีนซึ่งมีชาวบ้านเดินทางมาร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 3,000 คนโดยชาวบ้านขอให้ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองย่าดอกขาวออกมายืนยันว่าได้มีการอนุญาตให้โรงงานเข้ามาก่อสร้างไปแล้วหรือยังซึ่งทางเทศบาลระบุว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในโซนสีม่วงซึ่งสามารถสร้างโรงงานได้ของเทศบาลมีทั้งหมด 4,700 ไร่พื้นที่โรงงานมี19ไร่ได้อนุญาตให้ทางโรงงานเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ได้เพราะทางโรงงานมีเอกสารมาครบถ้วนขณะเดียวกันหลังจากชาวบ้านเริ่มคัดค้านได้สั่งระงับการก่อสร้างโรงงานชั่วคราว
7: ทางเทศบาลทางบริษัทแต่งแร่ได้ขออนุญาตขุดดินถมดินหรือปรับสภาพพื้นที่เนี่ยวันนี้ผมได้อนุญาตไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ออกระงับการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของที่กำลังจะก่อสร้างนะครับอันนี้ก็ทุกท่านก็คงพอได้ทราบแล้วเพราะว่ามีประกาศมีอะไรเรียบร้อยแล้วสำคัญที่สุดก็คือผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องหนองข่าวได้เข้าใจผมอย่างหนึ่งว่าผมเองอยู่ตรงนี้ผมพ่อแม่พี่น้องมองว่าผมเนี่ยเป็นผู้ค้าที่ขายที่แล้วก็วันนี้เป็นผู้ขายที่ให้กับบริษัทจีนอันนี้ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้ไปโดนขายนะครับก็ในส่วนทางบริษัทอาจจะซื้อกันเองอะไรนี้ผมแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำภาระผูกพันว่าจะต้องอนุญาตดังโน้นอย่างนี้อันนี้ผมขอแจ้งแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ
2: กำหนดให้ในการขออนุญาตขุดดินถมดินนะครับก็มีเอกสารต่างๆเอกสารมาถูกต้องก็ต้องพิจารณาอนุญาตภายใน45วันนะครับซึ่งแต่ละส่วนที่โรงงานส่งมานะครับแต่ละส่วนเอกสารต่างๆนะครับเรื่องใบอนุญาตต่างๆซึ่งเมื่อเขาส่งมาถูกต้องนะครับเราก็ต้องอนุญาตไปนะครับ
6: จากพื้นที่การสร้างโรงงานแต่งแร่มีทั้งหมด19ไร่ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่นระบุว่าได้ขายที่ดินไปแล้วจริงแต่หลังจากนั้นเป็นการดำเนินการของบริษัทที่มาซื้อที่ดินก็ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทนอมินีของจีนหรือไม่ขณะที่ชาวบ้านซึ่งคัดค้านเนื่องจาก

0: รับประทานสายท่าม่วงพนมทวนชาวบ้านต้องใช้แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและปลูกข้าวซึ่งหากมีโรงงานแต่งแร่เกิดขึ้นก็จะไม่มั่นใจว่ามีสารปนเปื้อนสู่แม่น้ำลำคลองหรือไม่นักวิชาการคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้กับชาวบ้านว่าจากการสร้างโรงงานแต่งแร่หากเป็นการคัดแยกแร่อย่างเดียวก็จะไม่ใช้สารเคมีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านแต่การแต่งแร่ต้องมีขั้นตอนการลอยแร่ซึ่งจะต้องใช้สารเคมีในกระบวนการแยกแร่ที่ต้องการออกสารเคมีที่นำมาใช้เป็นโลหะหนักหากมีการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน
1: เขาไม่ทราบว่ากระบวนการหรือมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อจัดการกับสารพวกนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าโรงงานสามารถออกมาเปิดเผยได้ว่ากระบวนการเขาจะใช้มาตรการตรงนี้นะเพื่อจัดการตรงนี้มีการปูรองด้วยวัสดุ HDPE มีการปิดปกคลุมอะไรที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนอ่ะอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าใจได้แต่ณตอนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยความใกล้จากแหล่งน้ำเนี่ยแค่ไม่ถึง100เมตรเนี่ยคือส่งผลเสียตรงที่ว่าถ้ามันเล็ดลอดเรามีเวลากอบกู้แค่ไม่กี่นาทีแค่นั้นเองเขาอย่าลืมว่าโลหะหนักละลายในน้ำที่มีความเป็นกรดน้ำถึงไหนโลหะหนักก็ถึงตรงนั้นนะคะหลายๆเคสทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนี่ก็คือพอมันเกิดไปแล้วค่ะการจะหางบประมาณมาลงเพื่อจัดการกอบกู้พื้นที่คืนมาจัดการเอามันออกเป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆ
0: ขณะที่ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีระบุว่าโรงงานแจ้งว่าเป็นโรงงานขนาดผลิตไม่เกินเกณฑ์กำหนดไม่ถึง 5,000 ตันต่อเดือนจึงยังไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หากมีการสร้างโรงงานทางอุตสาหกรรมจังหวัดต้องใช้ข้อบังคับให้เป็นโรงงานสีเขียวได้
2: ฉะนั้นกระบวนการที่อุตสาหกรรมนี่ยังไม่มีการมายื่นอะไรเลยนะครับผมเกี่ยวกับทั้งใบขอใบอนุญาตแต่งแร่หรือโรงงานใดๆนะครับผม
3: ไปตรงมาเราว่าโรงงานแต่งแร่เนี่ยมันอุตสาหกรรมสีเขียวไหม
2: เราทำให้เขียวได้ครับท่านทำให้เขียวได้ครับ
3: การแต่งแร่ใช่โรงงานสีเขียวไหมเอาตรงๆสิเราพูดกันตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ
2: คือโรงงานของเราส่งเสริมเป็นโรงงานอินดัสทรีสีเขียวโรงงานสีเขียวอยู่แล้วครับโรงงานแต่งแร่
3: เราก็ถามกันง่ายๆตอบกันง่ายๆเนี่ยทำไมตอบไม่ได
2: ้โรงงานสีเขียวครับ
3: โรงงานแต่งแร่ที
2: ่คือเรากำกับให้เป็นสีเขียวได้ไงครับท่านครับเรากำกับให้มันเป็นสีเขียวเพราะว่านโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรม
3: เดี๋ยวๆวันนี้
0: จากการตรวจสอบชื่อโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD เมื่อปลายปี2567พบว่าเจ้าของโรงงานเป็นโรงงานสัญชาติจีนโดยมี2บริษัทบริษัท1โรงงานจดแจ้งอยู่ที่ตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีทุนจดทะเบียน50ล้านบาทมีหญิงสัญชาติจีน1คนและชายสัญชาติจีน2คนมีชื่อเป็นกรรมการรวม3คนขณะที่อีกบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทุนจดทะเบียน4ล้าน9แสนบาทมีชายสัญชาติจีน1คนและหญิงไทย2คนเป็นกรรมการซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้าข่ายบริษัทนอมินีหรือไม
4: ่ไม่เอาออกไปครับไม่เอา
0: ขอบคุณครับสุมนาเจริญเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
5: ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองถูกจับตาอีกครั้งค่ะหลังมีทั้งกรณีตรวจพบกากอุตสาหกรรมปริมาณมากในโรงงานรีไซเคิลและอีกกรณีค่ะคือชาวบ้านในพื้นที่นิคมพัฒนาได้มีการร้องเรียนเรื่องน้ำเน่าจนทำให้ปลาและกุ้งตายเป็นจำนวนมากข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะได้มีการระบุว่าเจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจโรงงานรีไซเคิลในตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบกากอุตสาหกรรมกองอยู่นอกอาคารปริมาณ 480,000 ตันและยังพบการกองเก็บหรือฝังกบในที่ดินข้างเคียงอีกราว 100,000 ตันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำและกากไปตรวจวิเคราะห์พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะในกรณีกากแสนตันดังกล่าวยังต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่า ข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาเคยได้มีการร้องเรียนปัญหาน้ำเสียสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็นไหลลงคลองและบ่อน้ำของชาวบ้านส่งผลให้ปลาและกุ้งตายเป็นจำนวนมากรวมถึงพื้นที่เกษตรกรได้รับความเสียหายจนเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นตอต่อมาค่ะหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมยังได้มีการเข้าตรวจระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานหลายแห่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองหลังพบปัญหาคุณภาพน้ำและข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนและตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อหาผู้รับผิดชอบภาพที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทำให้คนในพื้นที่ระยองเริ่มมีการตั้งคำถามหนักขึ้นว่าเหตุใดพื้นที่ซึ่งรับโรงงานอุตสาหกรรมและทุนต่างชาติจำนวนมากกลับต้องเผชิญทั้งกากอุตสาหกรรมน้ำเสียกลิ่นเหม็นและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่ากรณีกากแสนตันและกรณีปลากุ้งตายจะเป็นคนละเหตุการณ์กันและยังไม่มีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกันโดยตรงแต่ทั้งสองกรณีนี้ค่ะก็สะท้อนคำถามเดียวกันว่าการกำกับโรงงานและการควบคุมมลพิษในพื้นที่เข้มเพียงพอหรือยัง
6: มันมาโกงเกี่ยวอย่างไรกับคนไทยทั้งประเทศนะครับไอ้ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมต้องเริ่มมาทำสื่อในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างจุดทิ้งกากอุตสาหกรรมกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในลุ่มน้ำแล้วก็มันกระจายตัวไปทั้งประเทศนะครับก็คือตอนนี้กากอุตสาหกรรมที่ทิ้งนะครับอยู่บนผิวดินเนี่ยคือเท่าที่ผมสืบทราบแล้วนะครับก็คือมันไม่มีการประชาสัมพันธ์บอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นว่าการชะล้างจากกากที่วางกองอยู่ในละแวกใกล้เคียงเขานะฮะน้ำมันชะล้างลงไปยังไงได้บ้างมันลงไปสู่พื้นที่ใดบ้างลงไปสู่พื้นที่ต่ำตรงใดบ้างนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยว่าลุ่มใดลุ่มหนึ่งอย่างเดียวนะครับควรที่ต้องเฉพาะเจาะจงไปตรงนั้นด้วยซึ่งสิ่งนี้คือผมก็อยากจะมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีแนวโน้มอาจจะได้รับความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆก็คือคนที่อยู่ใกล้นะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันก็อยู่ใกล้แต่มันก็ไม่ได้กินหรอกนะฉันอยู่ใกล้แต่ก็ยังห่างไกลจากบ้านฉันนะครับคือน้ำเนี่ยเวลาฝนตกช้านะครับเหมือนเราที่เราดูข่าวที่จังหวัดน่านถ้าตกแรงมากๆเนี่ยเขายิ่งช้าไปเยอะมากเลยยิ่งช้าไปเยอะยิ่งเดินทางได้ไกลนะครับเขาก็พัดพาเอาสารโลหะหนักเนี่ยไปได้ไกลเขามากมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวนี้คือตัวที่ผมห่วงและกังวลมากครับแล้วมันเกี่ยวกับคนไทยทั้งประเทศได้ยังไงสมมตินะครับมันช้าลงไปณจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับไหลผ่านปลาปลาหมู่บ้านนำไปทำปลาปลาก็กระทบกับคนในละแวกนั้นแต่ถ้าผ่านพื้นที่เกษตรนะครับไม่ว่าพื้นที่ปลูกผักพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรต่างๆนะครับพอซึมเกษตรกรเอาน้ำขึ้นไปใช้นะครับแล้วก็ซึมเข้าไปในพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็เกษตรของเราเนี่ยนะครับก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปนะครับรับซื้อไปเสร็จนะครับก็ไปกระจายสินค้านะครับกระจายสินค้าจากตัวจังหวัดไปต่างจังหวัดก็กระจายกันไปทั่วแหละครับเรายกตัวอย่างอย่างนึงนะครับอย่างกุ้งอย่างปลาในจังหวัดเชียงแสนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งผลิตประมงน้ำจืดเนี่ยที่ใหญ่มากๆแห่งนึงเนี่ยนะครับการกระจายสินค้าของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกระจายไปทั่วประเทศครับคนเหนือก็กินกุ้งนะครับคนใต้ก็กินปลาคนอีสานก็กินปลาคนภาคกลางก็กินกุ้งสลับกันอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นวันนี้นะครับปัญหาสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำบางมะกงจึงไม่ใช่แค่ของคนบางมะกงไม่ใช่แค่ของคนลุ่มน้ำบางมะกงแต่มันคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศนะครับก็จะพยายามตีแผ่นะครับลงรายละเอียดในบางจุดที่เป็นจุดทิ้งกากนะครับใน EP ถัดๆไปเพื่อที่จะชี้แจงให้พี่น้องที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับในระดับจุลภาคได้เห็นด้วยกันว่าจุดนี้กระทบอย่างไรจุดนั้นกระทบอย่างไรนะครับมันไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกครับก็คือเพื่อความปลอดภัยของคนในลุ่มน้ำบางมะกงนะครับโอเคครับผมจะกิจกันวงนะครับกรรมการลุ่มน้ำบางมะกงตัวแทนภาคเกษตรกรรมครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดฉะเชิงเทราครับสวัสดีครับ
7: บอกว่าสั่งเด็ดขาดนะให้ขนกากอุตสาหกรรม 300,000 ตันครับสั่งขนออกกันยายน69นะคือเขาช่วงนี้เขาก็มีการประชุมกันนะครับระหว่างสสแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะเขาบอกว่ามีสสกฤษนะครับสสวัชรพงศ์อุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่นิคมพัฒนาตรวจสอบด้วยตัวเองครับต่อไปนี้จะให้อยู่ในความควบคุมของอุตสาหกรรมจังหวัดและให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาครับการอุตสาหกรรม 300,000 ตันให้ขนออกเหรอเงินใครอ่ะเงินใครอ่ะเอาถูกว่าต้องถามก่อนว่าเอาเงินใครไปขนน่ะคุณเอาเงินใครไปขนครับอันนี้ผมไม่ได้คนตีนนะแต่ไอ้เหี้ยคนที่มาทิ้งไว้อ่ะคนที่เอาขยะมาทิ้งอ่ะแล้วก็ ทิ้งเอาไว้สร้างความชิบหายเป็นไรให้กับสิ่งแวดล้อมอ่ะแล้วพอถึงเวลาคุณก็ต้องเอาภาษีไปขนให้มันเหรอใช้ทุนจีนอ่ะคุณควรจะต้องจับมันแล้วก็ให้มันแล้วก็ยึดทรัพย์มันเอาเงินอ่ะมาบำบัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขนกากไปแล้วขนไปไหนขนแล้วขนไปไหนก่อนแล้วคำถามของผมคืออยู่กันมาตั้งนานทำไมมึงไม่รีบขนไปวะไม่คือผมไม่ได้ขวางโลกนะแต่คำถามของผมคือคุณอยู่กันมาตั้งนานอ่ะทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งรองผู้ว่าทั้งผู้ว่าจะบอกว่าสสเนี่ยสสขีดนโมยก็ทำงานตลอดนะคืออันนี้ผมก็คงไม่ไปตำหนิอะไรเขาฮะเพราะว่ามันไม่อยู่ในเขตอำนาจของเขาเป็น
8: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ข้าราชการ

0: มีความเชื่อมโยงซึ่งอันนี้เราต้องดูเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งในส่วนของยาเสพติดก็ดีเรื่องของสินค้ามีภาษีก็ดีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงซึ่งเราก็ต้องมาดูความเชื่อมโยงในแต่ละเหตุการณ์ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจุดไหนได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะครับก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่คิดว่ามีความเชื่อมโยงและก็สมประโยชน์กันในหลายๆประเด็น
1: ด้านพันตำรวจเอกสรชาติปรำเปงผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน4จังหวัดได้แก่ยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลารวม75เหตุการณ์ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุขณะที่พันโทเชิดอักษรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายอาคารเสียหาย17แห่งยานพาหนะ40คันและเสาไฟฟ้า32ต้นพร้อมจัดตั้งศูนย์การสื่อสารและช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างผู้ได้รับความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการประเมินและชดเชยความเสียหายรวมถึงติดตามการช่วยเหลือเป็นรายกรณีโดยมีทีมปฏิบัติงานในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วยืนยันว่าภาครัฐจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหากพบเห็นเบาะแสบุคคลหรือพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงหัวหน้าพรรคประชาชนประนามเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เสนอรัฐบาลทบทวนระบบข่าวกรองและความมั่นคงยกระดับการป้องกันและป้องปรามเหตุรุนแรงควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติภาพ
2: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนประนามเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเหตุระเบิดและวางเพลิง51จุดเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมากว่า700ล้านบาทแต่ยังเกิดเหตุรุนแรงเป็นวงกว้างจึงเสนอให้รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงทบทวนแนวทางการทำงานโดยเน้นปรับระบบข่าวกรองจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าสร้างความไว้วางใจกับประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงพรรคประชาชนเสนอ5แนวทางได้แก่1การพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกัน2การสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านข้อมูลข่าวสาร3การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยข่าวกรอง4การประสานข่าวกรองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายและเส้นทางข้ามพรมแดนและ5การเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุยให้ต่อเนื่อง
3: เหตุการณ์51จุดในคืนเดียวจึงไม่ควรนำไปสู่คำตอบเพียงคำตอบเดียวว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มกำลังทหารรัฐบาลจะต้องเพิ่มการใช้อำนาจพิเศษรัฐบาลควรจะต้องเพิ่มด่านตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่เรื่องของการทบทวนระบบความมั่นคงทั้งระบบที่หมายถึงตัวระบบข่าวกรองการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานการทำงานร่วมกับประชาชนและชุมชนไปจนถึงการทำงานร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน
2: ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนายรัฐพงษ์ยืนยันว่าสิ่งสำคัญคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือเพราะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาความไม่สงบในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ตั้งเป้าบรรลุข้อตกลงพร้อมผลักดันการยกเว้นภาษีสินค้าไทยเพิ่มเติม
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมข้อมูลและประเด็นการหารือไว้แล้วโดยคณะทำงานฝ่ายเทคนิคจะเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมรายละเอียดและหารือประเด็นสำคัญก่อนการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายซึ่งรัฐบาลคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำหรับ

0: RT ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการเจรจาอัตราภาษีศุลกากรแต่รวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและการอำนวยความสะดวกทางการค้าพร้อมหารือประเด็นต่างๆเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยจะใช้การเจรจา ART ผลักดันการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่งออกสำคัญเพิ่มเติม
1: ถ้าเราเจรจาเรื่องนี้จบเนี่ยเราก็น่าจะได้เฟเวอร์ในเรื่องของอัตราภาษีที่ลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการเจรจามีสินค้าที่เราส่งออกไปที่อเมริกามีมูลค่า 72% ที่ได้รับการยกเว้นนิติภาษีอยู่แล้ว exempt นะคะยังเหลืออีกแค่ 28% เพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะอยู่ที่ 28% ของสินค้ามูลค่าสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งเราก็มีการขอไปเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะมีการยกเว้นอะไรบ้างมีอยู่7เรื่องด้วยกันมีตั้งแต่สินค้าเกษตรสินค้าใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเจรจากันไม่ได้เป็นข้อกังวลอะไร
0: นอกจากนี้นางสุภจียังกล่าวอีกว่าไทยยังอยู่ระหว่างจะทำข้อมูลชี้แจงต่อสหรัฐในประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301ทั้งเรื่องแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างรวมถึงข้อกังวลว่าไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนโดยไทยจะมุ่งสร้างความเข้าใจและผลักดันให้การเจรจาไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีจำหน่ายซอสปรุงรสหมดอายุระบุไม่เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.โรงงานเตรียมประสานพาณิชย์และสคบ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำซอสปรุงรสที่ไม่ได้มาตรฐานและหมดอายุซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตได้กำหนดให้รอการทำลายทิ้งมาจำหน่ายให้แก่ร้านค้ารายย่อยโดยชี้แจงว่าจากการประเมินเบื้องต้นกรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงานเนื่องจากสินค้าดังกล่าวผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดข้อบกพร่องในขั้นตอนการผลิตแต่อย่างใดทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการลักลอบนำสินค้าที่ค้างสต็อกจนหมดอายุหรือรอการทำลายออกไปจำหน่ายต่อซึ่งบุคคลที่นำสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าโดยตรงหากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทซอสปรุงรสอาจอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่โดยตรงดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมหารือและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
3: เดี๋ยวจะได้คุยกับสมอคือขายของออกมาแล้วผลิตของออกมาแล้วแล้วมันหมดอายุเนี่ยเดี๋ยวคงต้องขอไปเช็คอีกทีนึงก่อนไม่เกี่ยวกับโรงงานในเซนนี้หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานเพียงแต่กระบวนการที่โรงงานเขาแอบเอาไปขายมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องขั้นตอนการผลิตหรืออะไรอันนี้ใครเป็นคนเอาไปขายก็ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่ออกไปถ้าเกิดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเราจะให้สมอเข้าไปดูแต่คันนี้เรื่องซีอิ๊วอาจจะยังไม่ใช่เดี๋ยวจะไปถามพาณิชย์กับทางสคบก่อน
2: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนอนาคตสื่อในยุค AI พร้อมโชว์ศักยภาพด้าน AI ตรวจสอบข่าวปลอมนางณัฐนันท์รจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกณกรุงกาฎมันดุประเทศเนปาลโดยระบุว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อสื่อสาธารณะซึ่งควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมเน้นความร่วมมือด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในโอกาสนี้นางสาววัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจัดโดย AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลภายใต้หัวข้อความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อหลอมรวมและร่วมบรรยายนำเสนอการประยุกต์ใช้ AI และ Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบวิเคราะห์และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนรับมือกับข้อมูลเท็จและข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรม Fake News Deep Verify ระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 เชิญชวนผู้พิการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนกันยายนนี้พันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยกำหนดประเภทและกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครได้แก่ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายเดิมที่ยังคงมีสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายณวันที่1กรกฎาคม2569และต้องคงสถานะจนถึงวันที่ปิดรับสมัครประกอบด้วย2กลุ่มคือกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือ L6แบบใบเฉพาะตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก80และกลุ่มตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักลอตเตอรี่6หรือ L6 แบบดิจิทัลกลุ่มผู้มีสิทธิ์สมัครในกลุ่มคนพิการโดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังคงสถานะเป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ด้วยตนเองทั้งนี้สำนักงานกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นตัวแทนต้องยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 15:00 นโดยจะต้องดำเนินการยื่นใบสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกภายใต้กระบวนการที่มีมาตรฐานและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ www.salak80.net ต่อไป
4: เชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการนะครับท่านอยากเป็นตัวแทนโอกาสท่านมาแล้วท่านมีสิทธิ์ท่านมีโอกาสแล้วมาขาย N3 เพราะว่า N3 เป็นสลากที่ท่านไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนให้เราจะมีเสื้อกั๊กให้จำได้ไหมครับแล้วก็จะมี QR code ให้ท่านไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือก็ได้เลยก็สามารถดำเนินการได้รวมทั้งสลาก N3 เนี่ยไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนท่านเป็นตัวแทนท่านสามารถไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านได้เงินเท่านั้นไม่ต้องลงทุนอันนี้สำคัญมากวันนี้จนถึงวันที่30กันยาเปิดรับสมัครอยู่กับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องอยู่ในระบบเลยโอกาสท่านมาถึงแล้วนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็มาที่สำนักงานสลากได้เลย
2: ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันสำนักงานมีตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 ทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 26,000 รายโดยได้รับสลากรายละ 2,000 รายการต่องวดโดยตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายรายการละ2บาทโดยไม่ต้องลงทุนซื้อสลากไปจำหน่ายและหากจำหน่ายได้หมดจะสร้างรายได้ให้กับตัวแทน 4,000 บาทต่องวด
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นจะทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้
7: เราห่วงพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือที่ผ่านมาเนี่ยทางหน้าเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วส่วนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางหน้าอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีเรียกมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมาถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้ไม่ได้หนักมากถึง200-300มิลแต่เติมขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนนี้มันอิ่มตัวเต็มที่แล้ว
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมศึกษาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อมเตรียมขุดคลองเลี่ยงเมืองงบประมาณ 20,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดน่าน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านว่าการสำรวจความเสียหายในพื้นที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ180ขณะนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งด้านการปลูกข้าวประมงและปศุสัตว์ล่าสุดได้มีการออกประกาศปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวซึ่งถือเป็นการปรับอัตราใหม่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2565โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยถึงปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินเยียวยาโดยได้กำชับให้เร่งดำเนินการและจะมีการประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อลดความกังวลของเกษตรกรสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนให้ศึกษาการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำพร้อมมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างคลองเลี่ยงเมืองซึ่งทางกระทรวงได้เคยศึกษาความเป็นไปได้ไว้แล้วเบื้องต้นจากการลงพื้นที่และสรุปข้อมูลร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะต้องมีการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป
9: แอ่งเก็บกักน้ำเนี่ยนะครับตามลุ่มน้ำต่างๆไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราต้องคอยชดเชยเป็นไปทุกปีบางปีเฉลี่ยแล้วน่าจะปีเราเป็น 20,000 ล้านแล้วชาวบ้านจริงๆก็ไม่อยากได้รับชดเชยหรอกเพราะว่าไม่คุ้มกับที่ว่าเขาต้องไปอยู่ในบ้านตัวเองซึ่งน้ำท่วมก็ออกไปไม่ได้เลยเนี่ยนะครับได้เงินชดเชยไปก็ไม่มีความหมายส่วนจังหวัดน่านเองมันก็มีโครงการที่จะทำคลองเลี่ยงเมืองนะครับจำได้ว่าน่าจะ 20,000 กว่าล้านก็คงต้องค่อยๆดูกันว่างบประมาณจะเอื้อสามารถเอางบประมาณส่วนไหนมาถ้าเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้ปีละเท่าไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับ
8: ในส่วนของประเด็นแนวคิดการนำระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายค่าเยียวยานายสุริยะกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอย่างแน่ชัดแต่หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้เป็นมาตรการใหม่ที่ดีได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเร่งช่วยเหลือโรงเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Traffic Edu เพิ่มช่องทางคุ้มครองความปลอดภัยครูและนักเรียนตลอด24ชั่วโมง
10: นายประเสริฐจันทนะรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องคือการดูแลความปลอดภัยฟื้นฟูโรงเรียนได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านทั้ง3เขตสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยของอาคารเรียนโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นกว่า 1.5 ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และเร่งทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนด้วยความปลอดภัย 100%รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนทดเชยระหว่างรอฟื้นฟูแต่ต้องขออาสาและศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือ26ศูนย์นำอาชีวะจิตอาสาแจกข้าวกล่องถุงยางชีพและสนับสนุนเครื่องมือช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมมอบถุงยางชีพรวม 1,500 ถุง
11: แล้วได้จัดให้ทีมอาชีวะได้มีการจัดครัวอาสาอาชีวะจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์เครือข่ายภาคเหนือทั้งหมด26ศูนย์จาก30วิทยาลัยทั้งแจกข้าวกล่องทั้งเรื่องของการระดมถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มอบเงินให้1ล้านบาทในการไปซ่อมอาคารเรียนในโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านระดมอาสาสมัครในหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้ระดมช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เปื้อนโคลนนำเครื่องไม้เครื่องมือและก็ถุงยังชีพมาดูแลบ้านเรือนราษฎร
10: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชันทาฟฟี่เอ็ดดูช่องทางแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองซึ่งพร้อมเปิดใช้งานตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมคุ้มครอง6มิติได้แก่สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรุนแรงการคุกคามและการล่วงละเมิดสุขภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงภัยดิจิทัลและความปลอดภัยสารสนเทศภัยสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกภัยพิบัติอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทางกายภาพประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมใช้งานระบบทัฟฟี่เอฟดูได้ทันทีเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือและคุ้มครองความปลอดภัยในทางศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนพร้อมสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์น้ำลดลงโดยเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ 1,500 ชุดและอุปกรณ์ทำความสะอาด300ชุดพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้เดิมของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ1ล้านบาทระยะเวลากู้เงินสูงสุด40ปีโดย3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยและสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกินรายละ 20,000 บาทระยะเวลากู้24เดือนและ3เดือนแรกไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นส่วนผู้ประกอบการ SME มีสินเชื่อรีชาร์จวงเงินไม่เกินรายละ30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีระยะเวลากู้สูงสุด10ปีและปลอดชำระเงินต้นสูงสุด1ปีโดยธนาคารจะติดตามและประเมินความเดือดร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยประชาชนสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสายด่วน1115
12: ในเรื่องของการดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันเนี่ยมีมาตรการด้วยกันหลายด้านมาตรการแรกก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับก็คือการพักชำระเงินต้นแล้วก็ในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ย3เดือนเป็นการให้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศของปภ.โดยลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้กับลูกหนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งลูกหนี้ก็ได้รับการพิจารณาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนั่นหมายความว่าตัวดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทาง3เดือนนี้เนี่ยธนาคารก็คืออยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยกให้ส่วนเงินต้นก็หลังจากนี้ก็เคยมาดำเนินการชำระกันแต่ทั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นโครงการที่ให้เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความเดือดร้อนมากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่กันต่อไป
6: นอกจากนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสินยังกล่าวอีกว่าสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูบ้านเปิดให้ยื่นคำขอภายในวันที่30ธันวาคม2569ส่วนสินเชื่อรีชาร์จสำหรับผู้ประกอบการ SME ยื่นคำขอได้ภายในวันที่30กันยายน2569โครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกได้ติดตามการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสักแก้วและจันทบุรีโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการมาตรการรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในทุกมิติทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งรายงานต่อคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยกรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ยังไม่เสร็จ
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอาลีมาดานิสซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิหร่านเปิดเผยภายหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการรับมือมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าศัตรูมีเจตนาที่จะก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านแต่อิหร่านมีเครื่องมือที่จะพร้อมตอบโต้และรู้วิธีการรับมือขณะเดียวกันจีนรัสเซียและอีกหลายประเทศจะไม่ยอมรับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐด้านโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์สำคัญและจุดยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของสหรัฐหากโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเผชิญกับภัยคุกคามทั้งนี้สหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยจะโจมตีเครือข่ายทางการเงินและปิดกั้นแหล่งรายได้ทั้งหมดของอิหร่านพร้อมกับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมที่รุนแรงกับประเทศคู่ค้าของอิหร่าน
6: นายโจลอมบาโดผู้ว่าการรัฐเนวาดาจากพรรครีพับลิกันเปิดเผยว่ารัฐเนวาดายื่นฟ้องรัฐบาลกลางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อขอให้ศาลระงับแผนลดการจัดสรรน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดหลังรัฐบาลกลางกำหนดให้รัฐในลุ่มน้ำตอนล่างได้แก่แอริโซนาแคลิฟอร์เนียและเนวาดาลดการใช้น้ำรวมกันสูงสุด 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีไปจนถึงปี2579 ด้านเจ้าหน้าที่รัฐเนวาดาระบุว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้การจัดสรรน้ำให้แก่รัฐเนวาดาลดลงมากถึง2ใน3และกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของรัฐนครลาสเวกัสซึ่งพึ่งพาน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดมากถึง90%ทั้งนี้แม่น้ำโคโลราโดเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐและเป็นแหล่งน้ำดื่มของประชาชนมากกว่า40 ล้านคนซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาการใช้น้ำเกินศักยภาพและภัยแล้งที่ยืดเยื้อมานานหลายปี
2: สำนักงานสหประชาชาติในเฮติเปิดเผยว่าเกิดเหตุกลุ่มอาชญากรบุกโจมตีชุมชนเคนส์คอฟบนพื้นที่เนินเขาใกล้กรุงปอร์เตอร์แบงส์เมืองหลวงของเฮติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47 รายและได้รับบาดเจ็บอีก22 รายซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนในพื้นที่และเรียกร้องให้หัวหน้าตำรวจท้องถิ่นลาออกเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีตำรวจเพียงไม่กี่นาทีรวมถึงไม่พอใจต่อการที่ชุมชนดังกล่าวเผชิญการโจมตีหลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นด้านรัฐบาลเฮติประณามเหตุโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายและให้คำมั่นว่าจะเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งนี้กลุ่มอาชญากรได้ขยายอำนาจในกรุงปอร์ตเตอร์แบงค์และพื้นที่ใกล้เคียงแม้นานาชาติพยายามสนับสนุนตำรวจเฮติในการปราบปรามกลุ่มอาชญากรเหล่านี้แล้วก็ตาม
6: กรมการค้าต่างประเทศของอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565เนื่องจากในเวลานี้อินเดียมีปริมาณข้าวสาลีสำรองเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศโดยมีผลิตผลข้าวสาลีกว่า120ล้านตันในปีเพาะปลูก2568ถึงปี2569เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้าขณะเดียวกันการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอีกครั้งจะช่วยจูงใจให้ภาคการเกษตรของอินเดียเพิ่มการผลิตข้าวสาลีในอีกหลายปีข้างหน้านายฟานจีฟโชปราปลัดกระทรวงอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะของอินเดียกล่าวว่าการเปิดให้มีการส่งออกข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีจะช่วยผลักดันราคาภายในประเทศให้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์สิงห์บลูเชลซีภายใต้การคุมทัพของชาบีอลอนโซเปิดฤดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะเจ้าสัวน้อยฟูแลมถึงถิ่นคาร์เวนคอตเทจ3-2คว้า3แต้มแรกประเดิมฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว50 ล้านปอนด์ด้านเจมส์เพียสและเดวิดออสตรีน2ผู้สื่อข่าววงในของลิเวอร์พูลรายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนดึงโคดี้กักโปปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้หลังจากปล่อยทั้งซาวินโยและโอมามามูชไปให้สเปอร์แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการของทั้ง2สโมสรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานหน่อยบายกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้หลังนัดแรกไทยแพ้มา0-2แอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมยังมีความเชื่อมั่นและพร้อมสร้างปัญหาให้เวียดนามแม้นัดแรกจะแพ้มาโดยไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ด้านเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานยากหลังตกเป็นรองถึง2ประตูแต่ทีมจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางถึงประเทศไทยหลังไปคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของฟุตบอลหญิงไทย U17 คือการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่5-11 ตุลาคมนี้ณชลบุรีสเตเดียมซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏาน ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ 25-11 คว้าชัย 3 นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้สำเร็จกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาในรอบสุดท้ายโปรเมเอเรียจุธานุการทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ7ร่วมพร้อมทำสถิติเป็นนักกอล์ฟไทยที่ผลงานดีที่สุดในรายการนี้ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวฟอร์มแรงจากญี่ปุ่นที่นำม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place Asian Game ครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตศิลปะการต่อสู้ผสมผสานยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทเฮ้าส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง
16: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับเชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
15: ขณะที่8สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยตั้งเป้ารวม3เหรียญทองจากเทควันโดคูราตและยูจิตสูส่วน MMA หวังเหรียญใดก็ได้1เหรียญวูซูหวังติด1ใน5คาราเต้หวังติด1ใน3ยูโดหวัง1เหรียญทองแดงและจักรยานขอเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนายศักชัยทับสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าว MTAT มวยไทยมูฟเมนต์2026ถึง2028การขับเคลื่อนสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ปี2028พร้อมการเปิดตัวพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดเข้ามารับตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยรวมทั้งได้รับเกียรติจากบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับแนวทางของสมาคมคือการพัฒนาระบบนิเวศกีฬามวยไทยผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์มวยไทยฟอร์ออเรื่องวัฒนธรรมไทยและอยู่บนเส้นทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามกระบวนการโอลิมปิกโดยการทำงานของสมาคมจะไม่แตะเรื่องมวยอาชีพเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนบนเส้นทางโอลิมปิกเกมขับเคลื่อนมวยไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและผลักดันให้กีฬามวยไทยได้บรรจุในกีฬาโอลิมปิกเกมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักเทนนิสชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 Davis Cup World Group 2เตรียมยกพลไปเยือนทีมชาติคาซัคสถานณเมืองอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนโดยรายชื่อนักกีฬาไทยทั้ง5คนประกอบด้วยกสิริสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและปัตยาอิสโรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD
17: และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทเช่นถั่วโปไพ่คำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อบัตรใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
20: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาที
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวท่านผู้ฟังคะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นอีกหนึ่งโรคภัยเงียบใกล้ตัวที่ใครอาจไม่เคยคิดเนื่องด้วยอาการป่วยในระยะแรกอาจไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายมากนักแต่หากปล่อยเอาไว้หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอาจทำให้กลายเป็นอาการป่วยเรื้อรังยากเกินที่จะรักษาได้สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากภาวะที่เซลล์เยื่อบุผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะเจริญเติบโตเร็วผิดปกติกลายเป็นเนื้อร้ายในระยะแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะปนเลือดหรือปวดขณะปัสสาวะส่วนมากมักพบในเพศชายอายุ45ปีถึงอายุ65ปีและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะปัจจุบันยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งหมดแต่พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเสี่ยงอาทิการสูบบุหรี่การสัมผัสสารเคมีจากการประกอบอาชีพสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะคือสารเคมีจำพวกอโรมาติกเอมินซึ่งเป็นสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีเช่นสีย้อมยางโฟมยาฆ่าแมลงนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลยางยาสูบเป็นต้นและการติดเชื้อหรือระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะแบบเรื้อรังการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะตรวจในผู้ที่มีอาการที่ต้องสงสัยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งมีโอกาสร้อยละ20ที่จะพบมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะการตรวจวินิจฉัยปัจจุบันอาศัยการส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำการอัลตราซาวด์อวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุต่อไปแนวทางการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรครวมถึงสุขภาพของผู้ป่วยซึ่งแพทย์มักใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีอาทิการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะมักใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นการผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะผ่านช่องท้องมักใช้รักษามะเร็งระยะลุกลามสู่ผนังกระเพาะปัสสาวะและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบริเวณใกล้เคียงและการใช้เคมีบำบัดรังสีรักษามักใช้รักษาหลังผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแล้วหรือใช้ร่วมกันกรณีไม่สามารถผ่าตัดได้ทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสจะทำให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายและมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงจบบทความประจำวันเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
22: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
21: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
22: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
23: เรารักประเทศไทย
24: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
25: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
24: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
25: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานคปท.
0: สายด่วน1206
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดินและทิติมาอินกรรมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้อยู่กับอ้อดลยาวารี

0: ชอบธรรมชาติอากาศดีบรรยากาศบนพื้นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรครึ่งหนึ่งของดอยอินทนนท์แล้วหมอกมันจะได้เห็นภาพมีหมอกตลอดเกือบตลอดทุกปีเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวที่ชอบอากาศดีเย็นสบายต้องมาอยู่กาญจนบุรีนี่เองนะครับป่าเขานี่โอ้โหเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจดูภาพเอาเองน
1: ะ
0: สวยงามจริงๆนะครับ
1: บรรยากาศดีนะเหมาะกับการไปพักผ่อน
0: นี
1: ่ค่ะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้อีกประมาณ1เดือนเนาะ
0: ครับ
1: ใช่เดือนกับ
0: เดือนเศษ
1: นะเดือนเศษนะคะทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะก็ออกมาบอกถึงขั้นตอนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะควรตรวจสอบรายชื่อและเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนให้พร้อมในวันเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิ์นะคะจะต้องแสดงบัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐรวมไปถึงหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นไทย ID นะคะหรือว่าใบขับขี่ดิจิท่านก็สามารถนำมาแสดงตนได้ส่วนนายจ้างนิติบุคคลที่มีผู้แทนไปลงคะแนนนะคะจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือนแล้วก็มีหนังสือมอบหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยค่ะหลังจากยืนยันตัวตนนะคะจะได้รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้าสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขเขียนเฉพาะตัวเลขอาหรับิกเท่านั้นเลขไทยไม่ต้องเขียนอาห
0: ร
1: ับิกเท่านั้น นะคะในช่องลงคะแนนค่ะช่องละ1หมายเลขห้ามทำเครื่องหมายหรือว่าทำสัญลักษณ์อื่นๆเพราะอาจจะทำให้บัตรเสียนะคะหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดก็ให้กากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนจากนั้นก็พับบัตรแล้วก็หย่อนลงหีบด้วยตนเองค่ะทางสำนักประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ค่ะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร02956-2929ในวันและเวลาราชการค่ะหรือจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะคะ1506กด9โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วก็ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆไว้ให้ดีก่อนที่จะไปกันค่ะ
0: ครับนี่คือการมีส่วนร่วมของการที่เราจะได้บริหารดูแลทรัพยากรที่สำคัญเหมือนกันอีกหนึ่งกรอบนะครับที่จะได้เป็นสวัสดิการส่งต่อให้ท่านที่จะได้รับประโยชน์ต่อไปด้วยนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับและแน่นอนวันนี้เรายังอยู่เรื่องของประกันสังคมคุยกันถึงสวัสดิการต่อเนื่องไปเลยดีกว่าแต่วันนี้จะไม่ได้มามุ่งเป้าไปที่สวัสดิการใดสวัสดิการหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าจะเป็นช่องทางนะฮะมาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าสำหรับช่องทางที่สะดวกเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับในการชำระเงินสมทบนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนที่อยู่ในสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะชำระผ่านได้อย่างง่ายดายผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนื้อหาแบบไหนจะได้คุยกันวันนี้ในช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: ค่ะในช่วงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหทัยรัฐเทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้พออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับท่านกันเลยค่ะพออคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะพอ.ค่ะพูดถึงเรื่องของการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40การชำระเงินสมทบเนี่ยมันมีความแตกต่าง

0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนนะคะซึ่งประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40นะคะทั้งสองมาตราก็ต่างก็เป็นผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะ มาตรา39เนี่ยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ออกจากงานมาแล้วไม่เกิน6เดือนก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มีหน้าที่ต้องชำระเงินสมทบเนี่ยแต่เดือนละ432บาทเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะเพราะว่าเดิมเรามีสิทธิ์ต่อเนื่องจากมาตรา33อยู่แล้วแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยเราจะได้รับสิทธิประโยชน์6กรณีค่ะยกเว้นกรณีว่างงานที่จะไม่ได้รับนะคะถ้าเกิดเราไม่ชำระเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนนะคะหรือไม่มีเงินสมทบ9เดือนใน12เดือนเนี่ยค่ะมันก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็สิ้นสภาพเพราะฉะนั้นการชำระเงินสมทบจึงเป็นการชำระเงินเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะ
0: ค
1: ่ะกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วอะค่ะกรณีที่เหลืออยู่นะคะไปรับได้นะคะถ้าเราอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือตามเกณฑ์ชราภาพไม่ว่าเราจะสิ้นสภาพไหนแบบไหนนะคะอายุ55ปีก็มาขอรับกรณีบำนาญนะคะหรือบำเหน็จนะคะอยู่ที่เงื่อนไขการนำส่งเงินเนาะถ้าส่งเกิน180งวดนะคะก็จะรับเป็นบำนาญนะคะแต่ถ้าส่งน้อยกว่า180งวดก็จะรับเป็นบำเหน็จไปค่ะนี่เป็นมาตรา39เนาะแต่ในส่วนของมาตรา40อะค่ะการชำระเงินสมทบเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์นะคะก่อให้เกิดสิทธิ์เนาะเพราะว่าการชำระเงินแล้วนะคะเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ของแต่ละกรณีอะค่ะมันจะต้องมีเงินสมทบอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีขาดรายได้เจ็บป่วยนะคะต้องมีเงินสมทบ3เดือนใน4เดือนก่อนเกิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามี2เดือนใน4เดือนถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลขึ้นมาอันนี้ก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไม่ได้รับกรณีขาดรายได้ไปหรือกรณีเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะคือใน12เดือนเนี่ยอย่างน้อยต้องมี6เดือนนะคะชำระโอก็ได้อาจกระโดดเดือนเว้นเดือนแต่ถ้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะคะใน12เดือนนี้นับย้อนหลังขึ้นไปนะคะมีการชำระเงินสมทบครบ6เดือนค่ะผู้จัดการศพก็สามารถมารับค่าเสียชีวิตได้ซึ่งเงื่อนไขของมาตรา40เนี่ยมันจะเป็นแล้วแต่ทางเลือกเนา
0: ะ
1: มีทางเลือก1ทางเลือก2ทางเลือก3ทางเลือก1ชำระเดือนละ70บาททางเลือก2ชำระเดือนละ100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3ชำระ300บาทอันนี้ค่ะเป็นการชำระเงินเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ์ค่ะ
0: ก็ส่งเดือนเว้นเดือนก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะผอ
1: ถูกค่ะในกรณีเสียชีวิตนะคะเพราะว่าต้องมี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: อ
1: ันนี้เราไม่เอาอย่างอื่นและเราจะเอาแค่กรณีเสียชีวิตอันนี้กรณีที่บางคนเขาชำระเงินให้เพื่อนบ้านหรือชำระเงินให้ญาติอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็อย่างน้อยการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยยังมีเงินค่าจัดการในเมื่อผู้ประกันตนรายนี้เป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่มีญาติหรือเขาอาจจะเจ็บป่วยแล้วอยู่ข้างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย
0: mm-hmm. อ
1: ันนี้มันเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกรณีที่ผู้ที่ไม่มีญาติพี่น้องแต่ว่าอยู่ข้างบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าการขอรับกรณีค่าทำศพอย่างเงี้ยค่ะผู้จัดการศพอะค่ะก็สามารถมาขอรับได้ค่ะ
0: mm-hmm.
1: มีหนังสือรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านจากวัดหรือจากชาปนสถานว่าเราเป็นผู้จัดการศพให้คนนี้นะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือมันเป็นหลักเกณฑ์สำหรับผู้จัดการศพที่จะมาขอรับเงินได้ค่ะเพราะฉะนั้นการชำระเงินนะคะถ้าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาสิทธิ์ในเรื่องของเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอากรณีเสียชีวิตกรณีเดียวก็ขอให้มี6เดือนใน12เดือนค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ต้องชำระต่อเนื่องนะพื้นฐานเลยก็คือ
1: กรณีเสียชีวิตไม่ต้องต่อเนื่องค
2: ่
1: ะ
0: ก็คือเดือนเว้นเดือนได้อย่างที่ผอ.บอกนะคะ
2: นะครับแต่ว่า6ใน12เดือนเนาะแต่ถ้าเป็นชำระเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี่นะครับทั้ง2มาตราเลย39และ40ไม่ว่าจะเป็นรักษาสิทธิ์ของ39หรือก่อให้เกิดสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีการชำระสมทบกัน3เดือนเนาะ3เดือน
1: ของมาตรา39นี่ต้องชำระต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตเนาะสมมติว่ากรณีเสียชีวิตของมาตรา39นะคะต้องมีการชำระเงินสมทบอย่างน้อย1เดือนค่ะก็คือก็ยังได้สิทธิ์อยู
0: ่
1: ทีนี้มาตรา39ถ้าเสียชีวิตไปในช่วงที่เราถูกตัดสิทธิ
0: ์
1: เรายังรักษาสิทธิ์ได้อีก6เดือนหมายความว่าเราสิ้นสภาพแล้วแหละแต่เรายังมีสิทธิ์อีก6เดือนนะคะหลังจากที่เราสิ้นสภาพเพราะฉะนั้นในห่วง6เดือนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในขณะที่ถูกตัดสิ้นสภาพเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา41ค่ะ
0: ่ะแล้วเราสามารถชำระเงินสมทบได้ช่องทางไหนบ้างคะ
1: ค่ะช่องทางของสำนักงานปกติอะค่ะก็จะสามารถ walk in ไปที่สำนักงานได้ทั่วประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถชำระเงินได้นะคะเพราะว่าเราใช้เลข13หลักในการคีย์ข้อมูลเพื่อที่จะสอบหาว่าคนนี้เป็นผู้กันตัวมาตราไหนนะคะทีเนี้ยช่องทางที่เราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนทั้ง2มาตราสะดวกที่สุดเลยก็คือเราสามารถจ่ายผ่านช่องทางโมบายแอปซ
0: ึ่
1: งณปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีโมบายแอปถ้าคนทั่วไปประกอบอาชีพอิสระเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะแอปธนาคารกรุงไทยที่เป็นแอปเป๋าตังค์นะ
0: คะ
1: ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่รัฐบาลช่วยเหลือเราเนาะในการที่เราจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลนะคะก็สามารถชำระได้ทั้งสองมาตราเลยการชำระเงินผ่านโมบายเราก็ใช้เพียงเลข13หลักของผู้ประกันตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชำระแทนใช้เลข13หลักของผู้ประกันตนในการคีย์เข้าไปเราก็ชำระให้เขาได้เราเป็นลูกเราสามารถชำระเงินให้พ่อแม่หรือพ่อแม่สามารถชำระเงินให้ลูกได้นะอันนี้ผ่านโมบายซึ่งโมบายปัจจุบันนะคะก็กรุงไทยเนี่ยเรามี2แอปก็คือกรุงไทยเน็ตแล้วก็ปักตางค่ะอีกแอปนึงก็คือทกสค่ะแล้วก็แอปของทกสเนี่ยในโมบายแอปจะเป็น BAAC นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ Shopee ค่ะซึ่ง Shopee เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการชำระเงินไม่ว่าท่านสามารถที่จะชำระผ่าน SK ก็คือ Shopee จะให้ก่อนแล้วมาผ่อนกับ Shopee อะไรแบบนี้นะคะสามารถอันนี้เป็นการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผ่านแอป Shopee ค่ะซึ่งผู้ประกันตนก็ยังสามารถที่จะไปชำระเงินในหน่วยบริการนะคะที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีแต่ที่เราเห็นกันแบบเยอะแยะมากมายก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือ 7-Eleven เนา
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะเราไปทุกที่เราเห็นอยู่แล้ว 7-Eleven สามารถชำระเงินสมทบได้ทั้งมาตรา39และมาตรา40นะคะมาตรา40ชำระเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน12งวดรวมงวดปัจจุบันก็เป็น13งวดอันนี้ชำระได้ที่ 7-Eleven แต่ในส่วนของมาตรา39นะคะจะชำระได้แค่งวดเดือนปัจจุบัน1งวดและชำระงวดย้อนหลังได้1งวด
0: ม
1: ันจะมีเงื่อนไขของการชำระทั้ง2มาตราไม่เหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเขาจะมี2เคาน์เตอร์นะคะก็คือที่ร้าน 7-Eleven แล้วก็ที่ร้าน Delini ค่ะ
0: ค่ะ
1: Delini อาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่า 7-Eleven เนี่ยเราจะเห็นเยอะ
0: ใช่ค
1: ่ะแล้วก็ช่องทางในการรักษาสิทธิ์เพื่อที่สำหรับคนที่ลืมนะคะก็สามารถหักผ่านบัญชีธนาคารได้ค่ะซึ่งมาตรา39เนี่ยสามารถหักได้ถึง7ธนาคารนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีกรุงไทยกรุงศรีไทยพาณิชย์กรุงเทพกสิกรไทยออมสินแล้วก็ธนาคารไทยธนาคารชาติค่ะส่วนของผู้ประกันมาตรา40มาค่ะ7แบงค์แรกก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มธนาคารธกสเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีแต่ธนาคารธกสอย่างเงี้ยค่ะสามารถหักทางธกสได้ค่ะ
0: อืมค่ะในเมื่อตอนนี้ค่ะมันก็มีช่องทางในการชำระเงินที่ถือว่าครอบคลุมแล้วทำไมถึงได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบผ่านแอปเป๋าตังค์เข้ามาด้วยคะผอ.
1: อย่างที่เคยบอกในเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเป็นแอปที่คนไทยส่วนใหญ่เนาะหลายล้านแอปหลายล้านแอคเคาท์ที่มีเป๋าตังค์ในการใช้จ่ายนะคะเพราะทุกวันนี้แอปเป๋าตังค์เป็นแอปฮอตฮิตเพราะฉะนั้นเราจึงพัฒนาให้ไปสามารถจ่ายในแอปเป๋าตังค์ได้อะค่ะเพราะว่าเป๋าตังค์เนี่ยรองรับธนาคารอื่นๆด้วยกรณีที่เราเชื่อมผูกบัญชีของธนาคารอื่นไว้ที่แอปเป๋าตังค์ค่ะมันก็จะสามารถที่จะเรามีแอปกสิกรไทยสามารถกสิกรไทยโอนเข้าเป๋าตังค์ได้อย่างนี้ค่ะมันสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีแอปของธนาคารที่เรามี4แอปนั้นนะคะ
0: ก็เป็นการเพิ่มช่องทางเข้ามาค่ะใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็สามารถใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งคิดว่าปัจจุบันน่าจะมีกัน หมดแล้ว
2: ใช่
1: แอปเป่าต
2: ัง
1: ใช่ค่ะแอปเป่าตังเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่อันนึงก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าไปในเป่าตังเปก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราเข้าลงทะเบียนในเป่าตังเปแล้วอะค่ะมันถึงจะชำระเงินได้ค่ะ
2: ไม่เป็นไรเสียเวลาแป๊บเดียวนะฮะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยนะก็จะสะดวกแล้วก็ท่านก็จะสามารถใช้บริการต่างๆได้อย่างสบายเลยนะหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็สามารถใช้ช่องทางนี้เหมือนเช่นที่สำนักงานประกันสังคมเหมือนกันนะฮะก็สามารถใช้แอปเป่าตังในการทำธุรกรรมได้ด้วยทีนี้ถ้าจะชำระผ่านแอปเป่าตังเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างครับผู้ในการ
1: ค่ะก็คือเราก็เข้าไปที่แอปเป่าตังในครั้งแรกเราลงทะเบียนอันนี้สำหรับการดาวน์โหลดแอปเป่าตังอะค่ะมีอยู่ในแอปเพย์สโตร์หรือว่าแอปสโตร์ของ AIS อยู่แล้วไม่ใช่ของแต่ละค่ายอะนะคะก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานในเป่าตังเปย์นะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็สามารถชำระเงินโดยที่เราเข้าไปที่เป่าตังเปแล้วก็เลือกจ่ายบิลนะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกชำระเงินสมทบประกันสังคมมันก็จะเห็นเป็นโลโก้สามเหลี่ยมของสำนักงานนะคะแล้วก็เลือกว่าเราจะชำระมาตรา39หรือมาตรา40นะคะแล้วก็ใส่เลข13หลักของผู้ประกันตนแล้วกดตรวจสอบค่ะระบบก็จะแจ้งจำนวนเงินว่าเราจะต้องชำระเท่าไหร่ค่ะแล้วกดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านตามปกติเนาะเราจะแสดงเมื่อสำเร็จแล้วอะค่ะมันจะแสดงที่สลิปที่หน้าจอว่าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยพอเราชำระเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะ
1: ใบเสร็จรับเงินนะคะมันเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะมันก็จะมีเนาะเวลาเข้าไปเว็บไซต์หลักของเราก็คือ sso.go.th ค่ะแล้วก็จะคลิกเลือกที่ผู้ประกันตนหรือนายจ้างเนาะอันนี้กรณีนายจ้างอันนี้เป็นกรณีผู้ประกันตนแล้วก็คลิกไปที่ผู้ประกันตนมันก็จะให้เราใส่รหัสสมาชิกเสร็จแล้วเราก็จะมีให้เลือกว่าขอรับใบเสร็จรับเงินอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเลือกงวดเดือนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราใช้ใบเสร็จรับเงินเพื่อเอาไปยืนยันนกว่าเรามีการชำระเงินแล้วหนึ่งอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการหักภาษีแต่ทีเนี้ยภาษีอะค่ะระบบของสำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงกับระบบของสรรพากรอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราชำระเงินสมทบแล้วนะคะระบบอะจะไปแสดงที่แอปของสรรพากรอยู่แล้วว่าเราอะมีการชำระเงินสมทบกี่งวดการเสียภาษีประจำปีก็จะแสดงอยู่แล้วว่าคุณชำระเงินของประกันสังคมกี่งวดค่ะมันจะเป็นค่าใช้จ่ายให้ออโต้ในระบบเสียภาษีเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปทำซ้ำซ้อนกับในส่วนของภาษีเนาะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนี่ไงความสะดวกของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์นะครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ตรวจสอบได้ด้วยใช่ไหมคะทางเว็บไซต์ว่าชำระเรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจ
1: ใช่ค่ะใช่ๆสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอีกช่องทางนึงที่ผู้ประกันตนตรวจสอบก็คือสามารถดาวน์โหลดแอป SSO Plus ค่ะซึ่ง SSO Plus เนี่ยเป็นเหมือนกับข้อมูลส่วนตัวที่เราจะอยู่ในแอป SSO Plus ในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชำระเงินหรือเรื่องของสิทธิประโยชน์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือด้วยระบบของประกันสังคมเราขึ้นระบบแอปใหม่อ่ะ
0: ค
1: ่ะข้อมูลบางส่วนอาจจะมีการที่มันอาจจะมีการเหลื่อมอยู่อาจจะยังไม่ได้ตรงเป๊ะกับที่เรา
0: 100%
1: ค่ะข้อมูลที่แสดงในแอป SSO Plus อะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะสามารถสอบถามข้อมูลที่เราอยากรู้ได้ตามช่องทางที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้นะคะก็คือ1506เนาะ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีแอปเป่าตังก่อนใช่ไหมคะบางคนที่ยังไม่มีแอปเป่าตังก็ต้องดาวน์โหลดมาถูกไหมครับ
2: นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เริ่มต้นเนี่ย
1: ย
2: ากไหมครับเริ่มต้นใช้งานเลย
1: เริ่มต้นใช้งานไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปเป่าตังมันต้องทุกวันนี้เนาะมันต้องมีการยืนยันตัวบุคคลนะคะการยืนยันเนี่ยค่ะเราสามารถยืนยันได้จากไหนจากไทยดีหรือจากแอปทางรัฐอันนี้เป็นการพัฒนาของระบบการให้บริการภาครัฐอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวคนยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีความสำคัญของเราอะค่ะในการที่ต้องมีการยืนยันเพราะว่าทุกวันนี้มีสายชีพเยอะเนาะถ้าเกิดเราไม่ยืนยันตัวตนนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้แอปต่างๆได้ค่ะ
0: ค่ะก ก็สะดวกสบายขึ้น
2: สะดวกขึ้นแต่อาจจะต้องยืนยันอาจจะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อยนะช่วงแรก
1: ใช่ค่ะมันต้องมีการย
2: ื
1: นย
2: ันใช่นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่มีแอปละต้องดำเนินการในการจ่ายสมทบตามงวดตามขั้นตอนต่อไปเนี่ยเกิดกรณีที่อยากจะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ลืมนี่นะครับสำนักงานประกันสังคมจะเตือนไหมฮะจะมีการเตือนมาทางแอปไหมฮะว่ากรณีได้ถึงเวลาแล้วนะต้องไปชำระเงินเสียทีตรงนี้มีบริการตรงนี้บ้างไหม
1: ค่ะด้วยบริการของสำนักงานนะคะผู้ประกันตนมาตรา39เราก็มีเป็นล้านรายการมาตรา40เราก็มีเป็น10ล้าน20ล้านทีเนี้ยการแจ้งเตือนนะคะของมาตรา39เราจะเตือนเฉพาะรายที่หักบัญชีผ่านธนาคารจะแจ้งว่าสามารถหักได้นะคะหรือหักไม่สำเร็จอันนี้ท่านต้องมีหน้าที่ต้องไปชำระเงินสมทบเองตามช่องทางนะคะในส่วนของมาตรา40อะค่ะศูนย์สารนิเทศนะคะด้วยข้อมูลที่มีจำนวนมากอาจจะไม่ได้ส่งแจ้งเตือนให้ทุกคนทุกเดือน
2: ครับ
1: ค่ะค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ในแอปเอสเอสตรงพัดนั่นแหละค่ะ
2: โหลดมาดีกว่านะตอนนี้โหลดมาใช้ดีกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีแบบสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย
2: ๆครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของการชำระเงินสมทบนะคะก็อยากให้ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสิทธิ์และเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนเองค่ะการไม่ชำระเงินสมทบค่ะก็จะทำให้เราเสียสิทธิ์ไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานประกันสังคมนะคะดูแลผู้ประกันตนนะคะทุกวัยใส่ใจทุกขั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหทัยรัตน์เทพประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการบัญชีกองทุนสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยข้อมูลข่าวสารกันต่อค่ะ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: เกมนี้เล่นเราได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
7: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: สารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์พลาดพราวผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
2: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนนึงใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนนึงใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาoutputให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
1: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือ1โอเคมี AI agent เรามีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือ1มีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าขึ้นลูกใหม่ขึ้นเด็กใหม่จะมารีเพลสเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยวิ่งเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมเซ็ตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรพี่เล็กมาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
1: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ
3: 13:34 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะยังอยู่กับอ้อดลยาวารีแล้วก็พี่ตีวรรณชัยค่ะ
4: ใช่แล้วครับข่าวสารความเป็นไปก็น่าติดตามมากช่วงนี
3: ้แต่ว่าก่อนอื่นนะไปทักทายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังรับชมผ่านออนไลน์นะคะทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะมีหลายท่านเลยนะคะคุณพิสมัยทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะคุณอัชราบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะ แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามาหลายท่านเลยค่ะคุณพิสมัยบอกว่าแชร์สาระแล้วน้องตีน้องอ้อพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะคุณจันทิวาค่ะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณนิดบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามาคุณดาราวันค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วคุณพิสมัยบอกว่าลมแรงแปรปรวนแดดอ่อนไม่ครึ้มแต่ว่าตอนนี้ยังฟังชัดเจนนะคะฟัง AM 891
4: โอ้ดีจัง
3: ค่ะคุณพิกุลนะคะทักทายเข้ามาคุณสุเทพสวัสดีค่ะบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะน้องชาตรีค่ะสวัสดีพี่อ้อและพี่ตีนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าพระรุ่งขัตติยะก็ทักทายเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีคุณนาฏนะคะคุณสุภาพรบอกว่ามีความสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
4: ใช่แล้วครับนี่ก็เป็นสีสันของเรานะที่ท่านฟังก็จะได้มีส่วนร่วมในการแชร์ความคิดเห็นแล้วก็รายงานสภาพอากาศเมื่อคุณพิสมัยเห็นนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนจริงๆแต่ละที่นี่ก็จะมีฟ้าครึ้มเมฆมาฝนตกกันทั่วๆเลยนะฮะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รวมถึงว่าเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะสำหรับในกรณีที่มีพยากรณ์อากาศว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีน้ำจะมีฝนช่วงนี้ก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษแต่ว่าอดใจรออีกนิดเดียวไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะว่า
3: ในช่วงนี้นี่ก็ขอให้ผ่านพ้นกันไปด้วยความราบรื่นก่อนนะคะเพราะว่าช่วงก่อนก็หนักหน่วงเหมือนกันนะทางหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดน่านอำเภอปัวเนี่ยอย่างในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฟื้นฟูเนาะจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่19สิงหาคมมาแล้วนะคะรัฐบาลตอนนี้ก็ได้สั่งเร่งให้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ประสานกับทางกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม100ล้านบาทนะคะให้กับจังหวัดน่านเพื่อที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพค่ะการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นะคะครอบคลุมหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านนะสำหรับเจ้าของบ้านตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะก็มีค่าดำรงชีพเบื้องต้นไม่เกิน 4,900 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพตามจริงไม่เกินครอบครัวละ 13,500 บาทแล้วก็ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้เช่าที่บ้านได้รับความเสียหายจนอยู่อาศัยไม่ได้นะคะไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนค่ะกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะต้องรักษาตัวในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะมีการช่วยเหลือ 5,000 บาทแล้วก็หากว่าพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะก็จะมีการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีการช่วยค่าจัดการศพไม่เกิน 35,700 บาทและหากเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าผู้ที่หารายได้หลักนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพิ่มเติมด้วยไม่เกิน 35,700 บาทรวมไปถึงค่าซ่อมแซมยุงข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลแล้วก็คอกสัตว์นะคะไม่เกินครอบครัวละ 6,800 บาทค่ะทั้งนี้นะคะทางปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดน่านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องโดยผู้ประสบภัยนะคะไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายแนบประกอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยจะได้รวบรวมส่งอำเภอดำเนินการและเร่งประสานเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะกับชาวจังหวัดน่านค่ะ
4: ต้องแก้ไขกันไปในบางพื้นที่ที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าสภาพอากาศโลกร้อนขึ้นอากาศแปรปรวนขึ้นน่านสมัยก่อนน่านไม่เป็นนี้เป็นนี้ไหมฮะน้องอ้อตอนสมัยก่อนอยู่ภาคเหนือมาเนี่ยนะฮะน่านก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มาก
3: จริงจริงคิดว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมัยก่อนมันก็มีแหละมันเกิดเหตุการณ์ทุกที่เพียงแต่ว่าเหตุการณ์อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะมันมีหลายๆปัจจัยเนาะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากหลายๆอย่างอ่ะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดเลยปัจจุบันนี้อาจจะเกิดนะคะอาจจะเกิดหรือว่าพอมันเกิดขึ้นมา ด้วยความที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดไงก็เลยไม่ได้มีการเตรียมตัว
4: อืมใช่ใช่ก็ต้องไม่เป็นไรเรามีทรัพยากรมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานะฮะการแก้ปัญหาก็เป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดการบูรณาการอย่างที่เราเห็นกันในขณะเดียวกันนอกจากปัญหาที่เราต้องแก้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: แล้วก็ต้องเตรียมรับมือด้วยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมระลอกใหม่กับฝนที่ยังจะต้องมีมาต่อไปนู่นนะยาวไปจนถึงนู่นเลยมั้งอาจจะตุลาคมหรือพฤศจิกายนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมนะฮะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง1กันยายนมีอีกนะครับใน3วันตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะฮ
3: ะ
4: บริเวณลุ่มน้ำน่านด้วยและรวมไปถึงลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณนู่นเลยนะฮะหนองคายบึงกาฬนครพนมนู่นเลยนะพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์การแจ้งเตือนด้วยเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ต้องจับตาด้วยนะภาคอีสานตอนกลางและภาคกลางที่น้ำไหลเข้าแหล่งน้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยก็จะเร่งสำรวจน้ำต้นทุนด้วยข้อมูลดาวเทียมนะครับเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งไปพร้อมๆกันด้วยก็เป็นมติล่าสุดของการประชุมของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการนำข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเอามาประกอบการพิจารณาด้วย7วันข้างหน้าปริมาณฝนโดยรวมอาจจะลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะ29สิงหา30สิงหา31สิงหาและ1กันยา4วันนี้นะครับแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในบริเวณลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่อย่างน้อยเบาใจได้ว่าพายุที่ชื่อว่าพายุนาราเนี่ยนะครับพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ที่จีนนะครับที่กวางซีแต่ว่าจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยโดยตรงนะครับพายุอาจจะมีผลทางอ้อมบ้างนะฮะทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รุนแรงนะครับขณะที่แนวโน้มฝนในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศจะทยอยลดลงในช่วงปลายเดือนกันยายนปัจจุบันเนี่ยทางสทนช.ก็มีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและเมื่อมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมออกประกาศแจ้งเตือนไปจังหวัดและก็หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกจากการรับมืออุทกภัยแล้วพื้นที่ฝนน้อยเองก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันอีกหนึ่งด้านก็คือน้ำต้นทุนก็จะไม่เพียงพอนะครับแม้หลายพื้นที่กำลังเฝ้ารอฝนตกหนักแต่ภาพรวมฤดูฝนที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ตกบริเวณพื้นที่ขอบของประเทศนะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลางน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำต่างๆน้อยเพราะว่าไม่ได้รับฝนอย่างเพียงพอคือตกหนักก็หนักเหลือเกินในบางพื้นที
3: ่
4: บางพื้นที่ก
3: ็
4: น
3: ้
4: อยเหล
3: ือ
4: เก
3: ิน เ
4: ออนั่นไง
3: บางพื้นที่ก็คือแห้งแล้งพืชพันธุ์พืชผลการเกษตรต่างๆนะคะก
4: ็
3: ไม่ได้ผลก็ขาดน้ำ
4: นั่นเองครับก็เลยต้องบริหารจัดการในส่วนของน้ำที่จะต้องมีเพียงพอเรื่องของระบบชลประทานน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำทุกขนาดเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นที่มีน้ำต้นทุนน้อยและมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำก็ได้จัดทำแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่นะครับแล้วก็มีการเร่งสำรวจปริมาณน้ำและความจุของแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยโดยนำข้อมูลดาวเทียมจิสดานะครับมาใช้เพื่อความแม่นยำประกอบการวางแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายฤดูฝนและรองรับดูแล้งปีหน้าเลยเขาคิดไปถึงปีหน้าแล้วนะครับก็โอ้เมืองไทยนี่ก็ต้องเจอปัญหาน้ำแบบนี้ทุกปีไป
3: ใช่ค่ะ
4: น้ำมากก็มากเกินน้ำแล้งก็แล้งเหลือเกิน
3: ก็ต้องเหมือนกับหาวิธีในการแก้ปัญหานะคะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ค่
3: ะค่ะพอช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะก็มีน้ำเพิ่มสูงทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนแล้วนะคะเตือนประชาชนในพื้นที่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มให้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับระวังโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็โรคเมลิออยโดซิสหรือไข้ดินนี่แหละค่ะ รวมไปถึงอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ไข้ดินเนี่ยสามารถติดต่อจากการสัมผัสน้ำหรือว่าดินที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินเป็นเวลานานค่ะอาการที่ควรจะระวังเลยก็คือไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องตาแดงไอหายใจเหนื่อยหรือว่ามี แผลติดเชื้อหากว่ามีอาการหลังลุยน้ำหรือว่าสัมผัสดินควรจะรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสไม่ควรซื้อยามาทานเองนะคะหลายท่านค่ะคิดว่าอ๋อมันแค่นี้เองคิดว่าแค่ปวดหัวนิดหน่อยอาจจะอากาศเปลี่ยนก
4: ็
3: เลยไปหาซื้อยามาทานเองแต่ที่จริงมันอาจจะไม่ใช่แค่ปวดหัวธรรมดานะคะอาจจะติดเชื้อไข้ชีหนูหรือว่าไข้ดินก็ได้นะคะการป้องกันค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนโดยที่ไม่จำเป็นหากว่าต้องสัมผัสนะมันสัมผัสคือมันจำเป็นนะเนาะช่วงนี
4: ้
3: หลายพื้นที่น้ำท่วมแบบนี้หากจำเป็นที่ต้องสัมผัสก็ควรจะสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางค่ะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากสัมผัสน้ำหรือดินแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกนะคะสำหรับพื้นที่น้ำท่วมค่ะห้ามสัมผัสปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสายไฟที่เปียกน้ำไม่ควรเปิดปิดระบบไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะหากน้ำท่วมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ให้แจ้งหน้าที่ให้ตัดกระแสไฟค่ะก่อนที่จะเข้าพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาหากว่าพบดินหรือว่าหินร่วงน้ำในลำห้วยขุ่นหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าต้นไม้และเสาไฟเอียงให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยทันทีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังควรหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งใกล้ต้นไม้หรือเสาไฟขณะฝนตกหนักและลมแรงระมัดระวังการขับขี่แล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากกรมควบคุมโรคซึ่งช่วงนี้หลายพื้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆฝนตกและน้ำท่ว
4: ม
3: พอหลังจากน้ำลดก็ปัญหาดินอีกดินที่มันไหลเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงยากก็อย่างที่กรมควบคุมโรคเตือนนะคะก็คือให้สวมรองเท้าบูทแล้วก็สวมถุงมือหากว่าต้องไปสัมผัสนะคะ
4: โอ้โหนี่นะปัญหาเรื้อรังมากแล้วก็เรื่องน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องเล็กจริงๆแต่ว่ามันก็ในทำนองเดียวกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความสามารถในการปรับตัวให้กับคนไทยนะครับก็ต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็ต้องมีกำลังใจที่ดีกันต่อไปแล้วก็ให้มันกำลังใจกันนะฮะข่าวสารที่จะเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยเมืองไทยเราก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าลำบากลำบนขนาดนั้นเพราะว่าเรามีต้นทุนเรื่องของการท่องเที่ยวต้นทุนเรื่องของการเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจากต่างชาติ
3: ก็อย่างที่จังหวัดน่านอ่ะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะประสบอุทกภัยเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นจังหวัดที่
4: คนก็ยังไปเที่ยวไหม
3: นักท่องเที่ยวเขานิยมไปแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังเขาก็พูดกันนะคะว่าพอหลังจากสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปก็ยังจะกลับไปเที่ยวที่นั่น
4: เพิ่มเยอะขึ้นพอช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจกันด้วย
3: แต่ว่าคนไทยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะจังหวัดไหนอะจังหวัดไหนพื้นที่ไหนจำได้ไหมคะที่จังหวัด
4: เชียงราย
3: พอเกิดเหตุการณ์แล้วหลังจากสถานการณ์นั้นผ่านไปก็คือทุกคนก็พร้อมที่จะไปซัพพอร์ตจังหวัดเชียงรายที่หาดใหญ่ก็เช่นกัน
4: ใช่กันพูดถึงหาดใหญ
3: ่ที่หาดใหญ่ก็เช่นกันนะคะพอผ่านพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนอะพอผ่านพ้นไปคนไทยเราเนี่ยก็พากันไปซัพพอร์ต
4: จริงคือพลังของความที่เป็นคนไทยช่วยสนับสนุนกันและกันนะเห็นอกเห็นใจกันนี่คือมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้และก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะวิกฤตธรรมชาตินะภัยพิบัติก็ตามทีเนี่ยก็อย่างน้อยเป็นเรื่องดีๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้แค่พาให้เราผ่านพ้นปัญหาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดด้วยนะดึงดูดเงินเข้าประเทศน
3: ะ
4: แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เห็นว่าคนไทยและเมืองไทยมันมีข้อดีตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและเราภาคภูมิใจมาตลอดและนั่นก็ทำให้เราทำเงินจากกิจกรรมท่องเที่ยวมาตลอดแน่นอนครับในแต่ละปีแล้วก็จะมีการลุ้นนะว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไทยทำลายสถิติหรือเปล่าน
3: ะ
4: แต่ละปีนี่ก็ทำลายสถิติมาทุกปีจนมาสะดุดตรงโควิด19เนี่ยน้องอ้
3: อ
4: โควิด19สะดุดปุ๊บหลังจากนั้นก็เหนื่อยกว่าจะกลับมาเหนื่อยเหมือนก
3: ันช่วงนั้นน่าจะหลายๆประเทศนะที่ประสบปัญหาเดียวกันเลย
4: ใช่ใช
3: ่เพราะว่าทุกคนก็คืออยู่ในที่ตั้ง
4: จริงจริง
3: ไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะ
4: แล้วพอหลังโควิดมาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่หลายประเทศที่เป็นคู่แข่งเราเขาได้ตั้งตัวไงพอหลังโควิดมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นเวียดนามเอาแค่นี้ก่อนแค่ญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยเขาก็ดึงแขกเราไปเยอะแล้วนะด
3: ึ
4: งนักท่องเที่ยวไปเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะผ่องถ่ายไปที่นู่นบ้างแต่เราก็ยังไม่ย่อท้อนะเรามีของดีเยอะจริงๆนะปีนี้เป็นปีที่น่าลุ้นมากๆนะน้องอ้อเพราะว่านี่ผ่านมาประมาณครึ่งปีเศษๆเท่านั้นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้าไทย20ล้านคนแล้วซึ่งมีโอกาสมากนะที่จะถึง38 ซึ่งจะทำลายสถิติปี2019ปีก่อนโควิด
3: อันนี้ยังไม่ถึงสิ้นปีเลยนะ
4: ยังไม่ถึงแล้วยังไม่ถึง
3: ช่วงฤดูการท่องเที่ยว
4: ใช่ใช่
3: ฤดูหนาว
4: เดี๋ยวรอฤดูหนาวอีกอาจจะมีกราฟพุ่งทะลุขึ้นมาอีกทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแตะที่40ล้านถ้าเป็น40ล้านนี่คือทำลายสถิติหมดเลยแล
3: ้
4: วเราก็เบาใจได้ว่าเรายังมีความหวังในการที่จะเคลมว่าเราเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวต่อไปนะฮะหลังจากที่เรามีคู่แข่งเยอะแยะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา20ล้านคนแล้วในวันนี้นะฮะ25สิงหาคม5ชาติที่เข้าไทยสูงสุดจีนนะฮะประเทศจีนเนี่ยซบเซาไปหลายปีปีนี้จีนกลับมาแล้วนะฮะเป็นเรื่องดีนะน้องอ้อจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีกำลังซื้อเยอะเขารวยขึ้นเราต้องเวลคัมเขาแล้วนักท่องเที่ยวจีนสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนเน
3: า
4: ะม
3: ี
4: วัยรุ่นมีคนแบ็
3: ค
4: แพ็คมีนักท่องเที่ยวแบบแนวเป็นคัพเปิ้ลเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆเนี่ย
3: สังเกตว่า
4: คนร
3: ุ่
4: นใหม่มา
3: ใช่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่มา
4: ใช่ตรงนี้น่าสนใจนะแล้วก็ทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเขามันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเราดีขึ้นหลังจากที่เราสูญเสียนักท่องเที่ยวจีนไปจากกรณีลักพาตัวเน
3: า
4: ะตอนนี้มาแล้ว3ล้าน4แสนคนอันดับ1 นะครับวัดกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันมาเลเซียอันดับ2อินเดียอันดับ3รัสเซียอันดับ4เกาหลีใต้อันดับ5 5ประเทศนี้รายได้สูงทั้งนั้นเลยและเป็นประเทศที่กำลังกราฟพุ่งอ่ะเขาเข้ามาพร้อมกับเงินจำนวนมากด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่เราควรจะต้องเฉลิมฉลองกันเล็กๆหน่อยนะ
3: แล้วนักท่องเที่ยวอ่ะเวลาเขาเข้ามาเขาไม่ได้อยู่เฉพาะที่เดียวนะเขากระจายค่ะเขากระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายๆจังหวัด
4: มันไม่ใช่มีแค่จุดสำคัญอย่างภูเก็ตเชียงใหม่
3: ไม
4: ่
3: ใช่ว่ามาแค่กรุงเทพก็อยู่แค่กรุงเทพ
4: มีเริ่มกระจายตัวไปต่างพื้นที่ต่างๆไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่นะ
3: แล้วตอนนี้ก็คือรีวิวท่องเที่ยวต่าง
4: ๆเออเป็นไง
3: มันมีหลายจังหวัดเลยนะคะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
4: ต่างชาติเขารีวิวเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยเราเองนี่แหละที่ไปเที่ยวแล้วก็รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็คนต่างชาติก็เหมือนกับตามรอยนะคะ
4: คนรีวิวคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงของเขาเลยเผื่อเป็นดารามาเองก็มีนะแอบซุ่มมาเที่ยวนี่ก็มีโอ้โห
3: อย่างมันเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเกิดความแบบไม่มั่นใจแต่ว่าพอทำความเข้าใจกับเขาแล้วแบบนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่ากลับมาเหมือนเดิม
4: เหมือนจีนที่กำลังจะกลับมาแล้วตอนนี้โมเมนตัมเริ่มกลับมาไต้หวันก็กำลังแรงนะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แรงหนุนก็คือจำนวนเที่ยวบินอันนี้เป็นเรื่องที่เรากำหนดได้ทำได้เองเลยเพิ่มเที่ยวบินคุยกันกับประเทศเขาแล้วเราเพิ่มเที่ยวบินเนี่ยมันจะเป็นการอำนวยความสะดวกทำให้การเดินทางนั้นมันสะดวกและมีช่องทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นสายการบินเอวาแอร์ของไต้หวันก็มีจำนวนเที่ยวบินเส้นทางไทเปกรุงเทพสูงถึง32เที่ยวบินต่อสัปดาห
3: ์
4: ทำให้ไต้หวันขยับจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ4ในสัปดาห์นี้ส่วนญี่ปุ่นลดลงนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะไต้หวันนี่เขารวยแล้วอ่ะเขารวยมากขึ้นแล้วก็ปกติเราคนไทยจะไปเที่ยวไต้หวันมากกว่าแต่ตอนนี้ลุ้นว่าให้คนไต้หวันมาไทยนะแต่เราไม่เคยไปน้องอ้อเคยไปไหม
3: ไต้หวันยังไม่เคย
4: นะมันยังไกลตัวเราอยู่แต่ว่าหลายคนได้ไปแล้วนะหลายคนมีโอกาสไปแล้วนะ
3: แต่ไม่เป็นไรเอาจริงๆในประเทศเราสถานที่ท่องเที่ยวคือเยอะมากแล้วก็มีหลายที่ที่เรายังไม่เคยไปเราจะต้องไปให้ครบก่อนนะไปให้ครบก่อน
4: ยังไม่หมดเลยยังมีเยอะเลยที่เราต้องลุ้น
3: แล้วมันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่ใหม่ๆอ่ะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลย
4: ใช่ใช่ใช่ใช่เก๋ๆขึ้นมาใหม่ๆประสบการณ์แปลกใหม่นะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็เลยโอ้โหนี่แหละดีละ
3: พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวคุณพรชัยฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเชิญชมนิทรรศการดอนยายทองอารยธรรมโบราณ 2,000 ปีบนเขาวังพระนครคีรีค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะให้ชมถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในเวลาราชการก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งจะไปเปิดงานเมื่อวานนี้ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามาได้เชิญชวนให้ไปเที่ยวนะคะก็มีหลายๆท่านค่ะที่แนะนำกันเข้ามาว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะจังหวัดไหนนะคะฝากเข้ามาได้นะคะเราก็สามารถประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ให้ผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะ ไม่เคยไปหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี
4: ้
3: เขาจะได้หาเวลาไปกันไปท่องเที่ยว
4: นี่ไงข้อมูลนี่ถือโอกาสขายของจังหวัดของท่านเลยไม่เป็นไรเรายินดีนะครับเพราะว่าใครที่ทักทายมาแล้วนำเสนอของดีของจังหวัดท่านก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนกันภายในของเราเป็นสังคมที่อบอุ่นจริงๆนะฮะทั่วที่ถิ่นไทยของเราเนี่ยส่วนใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วรอเวลาที่ท่านจะได้มีทรัพยากรมีเงินทองที่เพียงพอจะเย็นนะฮะรัฐบาลจะสนับสนุนนี่ข่าวดีเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เตรียมจะลุยไทยเที่ยวไทยพลัสละม
3: ี
4: แคมเปญเตรียมขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้เงิน 3,500 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมใครที่รอที่จะเที่ยวนะลงทะเบียน1ตุลาคมเดี๋ยวจะได
3: ้
4: รายงานเพิ่มเติมอีกทีกับรายละเอียดนะแต่ตอนนี้เล่าแบบว่าให้ชิมลางไปก่อนนะว่าเดี๋ยวจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสแน่นอนปีนี้ไม่ต้องกลัว
3: เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดอื่นๆนะคะที่จะเพิ่มเติม
4: เข้าม
3: า
4: เขาจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนก็ระบบพร้อมแล้วตอนนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วในระบบดิจิตอลต่างๆนะฮะเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขแน่นอนแอปเป๋าตังก็เป็นพระเอกอีกแล้วนะฮะแอปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม
3: แอปนี้รู้สึกว่าจำเป็นแล้วนะ
4: มีประโยชน์มาก
3: จำเป็นต้องมีใครที่ยังไม่มีต้องดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะคะ
4: เพราะว่าทุกแคมเปญของรัฐบาลจะทำธุรกรรมผ่านแอปนี้หมดเลยรวมถึงแคมเปญเที่ยวด้วย
3: ค่ะเราต้องรับสิทธิ์ต่างๆนะคะที่ทางรัฐบาลเขามีออกมาเนี่ยก็ผ่านแอปนี้ทั้งนั้นเลย
4: ใช่ใครที่ใช้ไม่เป็นลูกหลานท่านน
3: ะ
4: ขอให้สอนให้หน่อยส่วนลูกหลานที่ฟังอยู่ก็สอนปู่ย่าตายายนะฮะหรือว่าท่านที่ท่านเคารพเนี่ยนะครับก็ช่วยกันนะให้ท่านได้มีโอกาสได้ใช้แอปเป่าตังให้เป็นนะเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์แล้วไม่ตกหล่นลงไปเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์กันมากๆขยายสิทธิ์นะฮะจาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสก็ถือได้ว่าโครงการนี้จะได้เป็นการเยียวยาผู้ประกอบการคือนอกจากจะให้เราได้เที่ยวแล้ว คนที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานก็ดีสถานการณ์อุทกภัยก็ดีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ได้ฟื้นฟูขึ้นมานะกระเตื้องขึ้นมาหน่อยหลังจากที่โอ้โหซบเซาแล้วก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็จะช่วยกันแบบขยายผลไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะโดยเฉพาะที่การฟื้นฟูจังหวัดน่านที่น้องอ้อพูดถึงเมื่อครู่เนี่ยนะหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยก็เชื่อได้ว่าจังหวัดน่านนี่ควรจะรับการกระตุ้นมากเลยนะเพราะว่าถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวละซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆ
3: แล้วเป็นช่วงที่จังหวัดน่านน่ะคนนิยมไปเที่ยวมากในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาวนี่แหละ
4: ช่วงต่อ
3: ใช่ค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากๆนาขั้นบันได
4: โอ้โห
3: นาขั้นบันไดนี่มีหลายที
4: ่สดชื่นไปด้วยเนาะเห็นภาพก็เห็นภาพนะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เจ้าของผู้ประกอบการพวกโฮมสเตย์นะคะน
4: ่
3: ารักมากๆเพราะว่าเห็นข่าวในช่วงนี้ที่น่านที่ว่าเกิดอุทกภัยใช่ไหมคะแล้วม
4: ี
3: นักท่องเที่ยวตกค้างคือไม่สามารถที่จะเดินทางออกมาได้ทางผู้ประกอบการค่ะเจ้าของโฮมสเตย์ก็บอกว่าเปิดที่พักฟรีเลยหลายที่มากนะคะเปิดที่พักให้มาพักฟรีแล้วก็อาหารฟรีด้วยในช่วงที่การเดินทางมันไม่สะดวกไงเดินทางไปไหนไม่ได้เขาก็เลยเปิดเลยฟรีๆเลยแล้วเอาเข้าไปดูในคอมเมนต์นะคะหลายคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเจ้าของคือน่ารักมากมีหลายที่เลยเดี๋ยวยังไงอ่ะจะกลับมาพักให้ได้เงี้ยคนที่ยังไม่เคยไปก็บอกว่ายังไงต้องไปให้ได้ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะ
4: คือไม่ได้มีแค่สถานที่ไงแต่ว่าผู้คนด้วยไงนี่คือเอกลักษณ์เลยนะผู้คนที่ใจดีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือมีน้ำจิตน้ำใจรอยยิ้มต่างๆเป็นเสน่ห์ที่เงินซื้อไม่ได้
3: อยากให้รักษาไว้นะในความที่แบบความเป็นไทยที่น่ารักแบบน
4: ี้
3: อย่าได้ไปแบบเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่าได้ไปทำร้ายอย่าได้มีแบบนั้นอีกเลยนะคะเพราะว่ามันเสียภาพลักษณ์แล้วก็
4: ความเชื่อมั่นต่างๆมันก็หายไป
3: แล้วก็ทำให้
4: กว่าจะฟื้นมาได้นี่ยากนะ
3: ใช่ค่ะในจังหวัดนั้นๆน่ะกลายเป็นขาดความเชื่อมั่นไปเลย
4: ใช่นะคะตอนนี้ถือว่ามันกำลังเป็นช่วงที่กระแสกำลังกลับมาแล้วนะความเชื่อมั่นเราเริ่มดีโดยลำดับในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยเองก็เริ่มมั่นอกมั่นใจการที่จะเดินทางไปนะฮะก็วิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสนะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันนำมาสู่การรวมใจกันการเห็นอกเห็นใจกันแล้วหลังจากนี้มันก็น่าจะเป็นโอกาสดีละนะครับในส่วนของฟ้าหลังฝนนะครับเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับสำหรับพวกเราทีมงานด้วยแล้วก็ที่จะนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
3: วันนี้นะคะทั่วที่ถิ่นไทยของเราหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังเข้ามาภายในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนำโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวรัชดาธนทิเรกและท่านรองโฆษกทั้ง3ท่านนะครับนางสาวรัตดาเพิศวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยก่อนนะครับแต่ขณะนี้ทางคณะโฆษกได้พร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับ
1: สวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่25สิงหาคมค่ะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสืบเนื่องจากที่ท่านได้ไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผลการไปเยือนก็มีหลายเรื่องที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ซึ่งโดยปัจจุบันนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราได้ยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งหมายความว่าเราจะจับมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะโดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มมูลค่าการค้าที่ตอนจากนี้ไปเนี่ยเพิ่มให้อีกขึ้นอีก3เท่าสู่7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045นะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ไปลงนามจับมือกันระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ก็คือการผนึกกำลังร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การฟอกเงินค่ะรวมไปถึงข่าวดีนะคะที่คาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าเราจะมีการบินตรงจากกรุงเทพไปยังออคแลนด์โดยสายการบินไทยนะคะที่ได้ระงับการบินตรงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้มีการเดินทางระหว่างสองประเทศประชาชนสู่ประชาชนด้วยกันมากขึ้นและที่สำคัญจะส่งผลถึงการท่องเที่ยวที่เราจะมีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์มากขึ้นและคนไทยก็จะได้ไปนิวซีแลนด์ได้สะดวกขึ้นนะคะในส่วนของไทยกับออสเตรเลียนั้นเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้ก็จะทำให้มีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการค้าเสรีที่เรียกว่าแทฟต้าหรือว่าไทยกับออสเตรเลียการค้าเสรีนั้นเนี่ยก็จะปรับให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่จะรวมไปถึงการค้าเสรีที่จะปลดล็อกเงื่อนไขที่จะมีการส่งคนแรงงานที่ไปทำโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นคนที่มีเชี่ยวชาญมีความรู้หรือว่ามีทักษะด้านเฉพาะเนี่ยทางออสเตรเลียเขาก็เห็นพ้องที่จะปลดล็อกหรือว่าอำนวยความสะดวกให้โอกาสคนไทยเข้าไปถึงใน

คือทั้งเรื่องของการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างไทยกับออสเตรเลียรวมถึงไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในเรื่องของการผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนมากขึ้นท่านนายกก็ได้ เรียนกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้ติดตามผลการไปพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะเพราะทุกๆการพูดคุยทุกๆความสนใจของต่างชาตินั้นท่านอยากให้เกิดผลลัพธ์จริงเพราะฉะนั้นก็ได้มอบหมายให้ BOI ไปติดตามการดำเนินการดังกล่าวค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางนะคะกรอบวงเงิน558ล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการที่ทุกๆครั้งเวลามีอุทกภัยเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะเสนอเกณฑ์ขึ้นมาและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเกณฑ์ที่เห็นชอบในวันนี้ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่หรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันนั้นเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 90,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้มีตัวเลขอยู่ที่ 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีในตัวเลขในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากกรณีน้ำท่วมที่น่านเนี่ยจำนวน5รายค่ะและในการประชุมเนี่ยท่านนายกก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดไม่ต้องมาเสียเวลาการทำประชาคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องไปรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้ถึงเงินกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีมติไว้ตอนเดือนเมษายนนะคะที่อยากจะให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยนะคะแต่ว่าด้วยเมื่อมีการเริ่มดำเนินการไปแล้วเนี่ยก็พบว่าการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์เพราะเราก็เล็งเห็นได้ว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เนี่ยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆต้องไปคุยกันและไปสรุปหลักการและรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินค่ะอีกเรื่องนึงของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการปรับแก้กฎหมายสำคัญ4ฉบับค่ะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและตลาดทุนก็ยังเป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนของภาคธุรกิจนะคะแต่ว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ที่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับแก้กฎหมายซึ่ง4ฉบับนะคะที่จะได้รับการปรับแก้ก็คือร่างพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ร่างพรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

0: ค่ะร่างพรบทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุนในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญนะคะได้แก่1เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นนะคะ2เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ3เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้ตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือโปร่งใสและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวสำหรับร่างกฎหมายนะคะไฮไลท์ที่อยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังในส่วนของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้นก็จะเป็นมีการเพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนนะคะยกระดับให้กลต.เนี่ยยกระดับการกำกับให้ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะการบังคับใช้กฎหมายก็ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่กลต.มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในกรณีที่มีเคสที่เป็น high impact ต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงได้นะคะก็โดยรวมแล้วก็คือจะให้อำนาจในการกรตมีบทบาทในการสอบสวนร่วมกับ DSI ในกรณีสำคัญค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของดิฉันในวันนี้นะคะมี2เรื่องที่สำคัญค่ะโดยเรื่องแรกค่ะเป็นการเร่งปลดล็อกมาตรการสนับสนุนโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะเพื่อดึงดูดการลงทุนและผลักดันให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในส่วนของเรื่องที่2นะคะครม.เห็นชอบร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจศาลแรงงานค่ะให้สามารถพิจารณาคดีอาญากฎหมายแรงงานได้เพื่อลดการแยกดำเนินคดีหลายศาลนะคะและให้คดีเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงค่ะโดยจะขอเริ่มจากเรื่องแรกนะคะโดยวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกค่ะโดยเร่งปลดล็อกมาตรการด้านภาษีการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค่ะเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่พื้นที่โดยตั้งเป้าให้มาตรการต่างๆเกิดผลในทางปฏิบัติภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะมาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC วีซ่ารวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะประเด็นถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับค่ะเพื่อเพิ่มอำนาจให้ศาลแรงงานสามารถพิจารณาคดีอาญาที่เกิดจากกฎหมายแรงงานได้จากปัจจุบันนะคะหากข้อพิพาทเรื่องเดียวกันมีทั้งส่วนที่เป็นคดีแรงงานและความผิดอาญาคู่ความต้องอาจแยกไปดำเนินคดีคนละศาลค่ะการแก้กฎหมายในครั้งนี้นะคะจึงต้องการให้คดีที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานโดยตรงช่วยให้การพิจารณาข้อเท็จจริงมีความต่อเนื่องรวดเร็วและลดภาระทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยจะครอบคลุมความผิดตามตามกฎหมายแรงงานนะคะ11ฉบับด้วยกันค่ะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกันสังคมความปลอดภัยในการทำงานแรงงานสัมพันธ์รวมถึงการทำงานของคนต่างด้าวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของคดีค้ามนุษย์ค่ะจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงานแม้บางกรณีจะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานค่ะเนื่องจากเป็นคดีที่มีความร้ายแรงและเกี่ยวพันกับความผิดอาญาอื่นจึงยังคงให้มีศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาตามเดิมค่ะประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายนะคะได้แก่นายชัดชัยบางชวดดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น4รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นายกิติพลรื่นสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการนะคะจำนวน3รายได้แก่นายประวิตรเอราวัณดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายพิเชษฐ์โพภักดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษานายธนูขวัญเดชดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น3รายด้วยกันค่ะโดยเป็นของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดค่ะได้แก่นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนายยงยุทธชื้นประเสริฐดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราววงเล็บทหารอาสาเข้ามาปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เช่นศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารกองพันระวังป้องกันณพื้นที่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาลค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องร่างกฎหมายอีกหลากหลายประเด็นค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะเรื่องร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราชตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะคะสาระสำคัญค่ะคือยกเครื่องกฎหมายเดิมนะคะทันกับรูปแบบความรุนแรงในปัจจุบันค่ะโดยขยายความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ครอบคลุมถึงการเกิดการทำให้กลัวการขู่เข็นการบั่นทอนทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงขยายความหมายของบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันค่ะพร้อมนะคะเพิ่มโทษและเปลี่ยนความผิดที่เป็นคดียอมความไม่ได้ให้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะจะได้รับโทษที่หนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีนะคะเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ก่อนส่งให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เป็นร่างของพระราชบัญญัติอีกค่ะครม.นะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมมาตรา33ให้แก่กลุ่มลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นค่ะสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะจะขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยกันค่ะเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะได้แก่1ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และการเลี้ยงสัตว์ค่ะต่อมาลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนคนขับรถค่ะและ3ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยค่ะการขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะ ช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับแก้ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายจากเดิม60วันเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมมีเวลาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการส่งเงินสมทบและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านโฆษกค่ะ
5: มีข้อคำถามไหมคะขอบคุณค่ะ
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่แต่เราฟังจบลงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่25สิงหาคมโดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาธารจเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะโฆษกทั้ง3ท่านโดยรายละเอียดของการแถลงผลการประชุมพอจะสรุปได้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ก็เรื่องของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเรื่องการต้องเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น3เท่าการผลิตกำลังการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการได้มีสายการบินที่จะต้องบินตรงจากประเทศออกแลนด์ไปมาพัฒนาไทยแล้วก็เรื่องของการให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของไทยออสเตรเลียที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกเรื่องการแรงงานที่จะไปทำงานการทำ business matching ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและจากนั้นก็มีเรื่องของการให้ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์ก็จากนั้นก็เรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BUI ให้ติดตามผลการพูดคุยของภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนของทางนิวซีแลนด์และออสเตรเลียจากนั้นก็จะมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยพพ.เสนอเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณากันทั้งผู้ที่ได้ถูกน้ำท่วมดินโคลนถล่มแล้วก็ประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 90,000 บาทในผู้ที่ประสบเกิน7วันนั้นก็ 9,000 บาทแล้วก็ถ้าเสียชีวิตก็มีการให้ค่าดำเนินการในการเฉยในการได้รายละ2ล้านบาทเนี่ยนะครับต้องมีการจ่ายเยียวยาให้เร็วที่สุดเอกสารไม่ให้ซ้ำซ้อนโดยราชการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วและรวดเร็วมากขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางปภ.และทางกปค.นั้นนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับนั้นก็จะได้มีการเสนอในเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาในสัปดาห์ต่อไปนะครับและก็มีเรื่องของการปรับแก้กฎหมาย4ฉบับโดยกระทรวงการคลังได้เสนอนั้นก็จะมีเรื่องของการที่จะได้เพื่อกำกับดูแลพัฒนาศักยภาพตลาดทุนนะครับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดปรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.สำหรับรายละเอียดด้านการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนอื่นนั้นนะครับคุณธีรธรจันยาจะได้เรียนท่านผู้ฟังในช่วงนี้ครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายละเอียดของการแถลงมติคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับนอกจากการที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนะครับที่อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตลาดทุนแล้วนั้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่อมาที่สำคัญต่อประเทศไทยของเรานั่นก็คือเรื่องของการเร่งปลดล็อกสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินทางภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลตั้งเป้าในการปลดล็อกสนามบินโดยอธิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อไปครับเป็นร่างกฎหมายในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนะครับทั้งนี้ในการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นเพื่อที่จะให้ศาลแรงงานมีนะครับได้พิจารณากฎหมายเรื่องราวคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่าง รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับในร่างกฎหมายการเพิ่มอำนาจกฎหมายศาลแรงงานนั้นยังครอบคลุมกฎหมายแรงงานทั้ง11ฉบับด้วยนะครับเช่นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวเป็นต้นต่อมาเป็นร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดระยะเวลาของผู้ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงกลาโหมเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่นสิทธิประโยชน์ระเบียบและวินัยของบุคคลที่เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวด้วยซึ่งร่างของกฎกระทรวงในร่างนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลในนโยบายในเรื่องของทหารอาสา 100,000 อัตรานั่นเองต่อไปเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งเป็นร่างกฎกระทรวงที่นำเสนอโดยกระทรวงการคลังและทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันนี้นะครับต่อไปเป็นร่างกฎหมายของการเสนอร่างคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยร่างกฎหมายนี้นั้นเป็นร่างกฎหมายที่เป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและครอบคลุมในประเด็นนะครับที่เป็นความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาตัวบทกฎหมายนั้นก็อาทิเช่นในแง่ของการใช้ความหมายในตัวบทกฎหมายนะครับรวมถึงบทลงโทษต่างๆที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายในมติคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะครับและนี่คือทั้งหมดของมติการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับและในวันนี้นะครับสำหรับการประชุมท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้จากช่องทางอื่นนะครับอย่างทาง www.thaigolf.go.th สำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคนั้นประกอบด้วยคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาบงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทางเจ้าหน้าที่ผู้บรรยายนั้นคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจัญญาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: กวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่านายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยและยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.เข้าร่วมแถลงอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลัง

0: โดยใช้เทคโนโลยีช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติรับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่27สิงหาคมนี้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
2: ายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องโดยมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเรื่องต่างกล่าวอยู่ที่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมครอ.และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลอาญาสั่งประหารชีวิตนางสาวสราลัตรังสีวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่7กรณีวางยาฆ่านางสาวดารินีเพื่อหวังประโยชน์จากการล้างหนี้
3: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมในคดีที่7จากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ตายรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธตามที่ข้อพยานหลักฐานพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญทั้งหัวใจปอดและตับล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับถึงบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการได้รับสารพิษไซยาไนด์ทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากจึงมีมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องสิ่งที่พิพากษาว่ามีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นและเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี่ครับว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพัง

0: เสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
0: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

ลัทธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมด็อกเตอร์ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานมาอย่างวัดกองดินนะครับตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับโดยมีท่านด็อกเตอร์พระครูสุนทรเขมาพินันนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลกองดินเป็นเจ้าวาดวัดกองดินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็เคยสอนที่วิทยาลัยสงจันทบุรีของเรานะครับท่านผู้ชมครับวัดกองดินนั้นได้ชื่อว่าเป็นกึ่งกลางของภาคตะวันออก4จังหวัดระยองชลจันทร์ตราดนะครับวัดที่วัดแห่งนี้นะครับมีรูปปั้นของพระพุทธเจ้า5พระองค์โกกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรรวมทั้งพระพาที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่ง อยู่ที่ค่ายกองดินกองดินปืนนะครับของวัดกองดินแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นจะเห็นว่าที่วัดแห่งนี้นะครับมีต้นโพ3ต้นนะครับซึ่งเชื่อว่าปลูกในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพมาตั้งค่ายที่นี่แล้วก็มีกองดินปืนเพื่อที่จะตำดินปืนนะครับออกศึกสงครามนะครับจึงมีกองดินปืนมากมายรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดกองดินนะฮะหมู่ที่2ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองถือเป็นวัดที่มีคุณค่าแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับที่วัดกองดินแห่งนี้นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2469ก็ร่วม100ปีทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และสอดคล้องกับตำนานในการกู้ชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือท่านได้ออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ระหกระเหเร่ร่อนมาจนมาถึงบ้านกองดินแห่งนี้ก็กลายเป็นทำเลที่มีความสัปปายะคือมีแหล่งน้ำจืดที่อยู่ริมทะเลแล้วก็มีต้นสอยดาวที่ใช้เป็นการประกอบเป็นดินปืนในสมัยนั้นรวมถึงแร่ธาตุต่างๆก็ถือว่าเป็นความลงตัวของขบวนการกู้ชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในยุคสมัยนั้นทำให้เราเห็นเกล็ดของประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดำริขับเคลื่อนก่อสร้างโดยท่านพระครูสุนทรเขมาพินันเจ้าอาวาสวัดกองดินเจ้าคณะตำบลกองดินด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้ปฏิสังขรณ์บูรณะแล้วก็สืบค้นหาข้อมูลอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดเท่าที่เราจะสืบทอดกันได้ด้านหลังผมก็จะเห็นเป็นต้นโพนะครับต้นโพ3ต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมทั้งขุนทหารในปีพุทธศักราช2310ได้ร่วมกันปลูกเพื่อเป็นบุคลาธิฐานในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองและก็สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทย 5,000 ปีตามที่พระองค์ตั้งปณิธานไว้ณวันนี้เราได้มากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพุทธภัทรปิยประกาศิตพระประธานในโบสถ์หน้าตัก59นิ้วสูง95นิ้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจำลองพระชัยหลังช้างของพระเจ้าตากสินในการเป็นพระนำชัยในสมัยที่ท่านกอบกู้ชาติบ้านเมืองนะครับได้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับก็หมายความว่า200ปีต่อจากพระเจ้าตากสินมหาราชมาอยู่ที่นี่ท่านก็ได้นิมิตแล้วก็ให้ลูกหลานตระกูลณนครได้ตามมหาโพธิ์3ต้นในภาคตะวันออกที่ท่านปลูกไว้แล้วก็ได้ถอดแบบพระชัยหลังช้างเป็นพระพุทธภัทรปิยประกาศิตให้เป็นที่เคารพสักการะเพื่อแสดงถึงความกตัญญูและก็คิดถึงบุญคุณของพี่น้องชาวแกลงที่ได้ร่วมกันกอบกู้ชาติบ้านเมืองในครั้งนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านทั้งหลายไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าหลวงพ่อปิยประกาศิตพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระพุทธจารย์โตหลวงปู่ทวดหลวงพ่อสดนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปไม่ว่าจะเป็นสถูปของจีนพ้นทะเลซึ่งก็เป็นลูกหลานของพระเจ้าตากได้มาสร้างอะไรไว้ที่นี่เดี๋ยวเรามาท่านทั้งหลายมาที่วัดกองดินแห่งนี้แล้วนอกจากศึกษาประวัติศาสตร์ลึกระลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็สามารถขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นมงคลกับชีวิตของท่านได้ตามจุดต่าง

ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นโพนะครับที่เราเรียกว่าโพ3ต้นนี่แหละครับอันนี้แหละครับปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับขุนพลคู่กายในวันนั้นนะครับเพื่อเป็นสัตยาอธิษฐานในการกอบกู้แผ่นดินและก็สืบสานพระพุทธศาสนาและเป็นที่น่าปราบปลื้มนะครับว่าเมื่อปีพุทธศักราช2560เฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ได้คัดต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์500ต้นให้เหลือ65ต้นต้นโพ3ต้นที่วัดกองดินแห่งนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการกตัญญูต่อบูรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าของเราทุกพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะฉะนั้นมาที่นี่อย่าลืมมากราบสักการะนะครับโพ3ต้นนี่คือต้นเดียวเนี่ยแหละครับปลูก3ต้นแล้วก็มี3ยอดนะครับแล้วก็ในรุ่นหลังพี่น้องชาวบ้านตามรอยมาอีก 5-60 ปีทีหลังเนี่ยก็ได้มาปลูกให้มันครบ3ต้นก็จะมี3ต้นเคียงกันแต่คำว่าโพ3ต้นจริงๆคือต้นนี้ต้นด้านหลังผมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ

ด้านหลังผมก็เป็นสถูปของบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเลรูปทรงก็เป็นแบบพี่น้องชาวจีนเมืองแกลงก็เป็นเมืองท่าค้าขายในสมัยก่อนพี่น้องชาวจีนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้าอยู่แล้วและถ้าเราสืบค้นประวัติก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินก็มีเชื้อจีนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกันกับการตั้งฐานทัพที่ค่ายวัดกองดินแห่งนี้ในสมัยนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นประจักษ์พยานที่อยู่ให้เราลูกหลานได้มาระลึกถึงคุณของบรรพบุรุษในสมัยนั้นครับ

ข้ามาแล้วก่อนที่จะไปกราบขอพรหลวงพ่อปิยประกาศิตก็ตีกลองเพื่อเปิดโลก9ครั้งนะครับครับเราเข้ามาแล้วก็จะได้กราบพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับพระองค์แรกของกับนี้ก็คือพระเจ้ากากุสันโธนะครับแล้วก็พระเจ้าโกนาคมแล้วก็พระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็องค์ที่4คือพระพุทธเจ้าของเราครับพระพุทธเจ้าสัมมนาโคดมแล้วก็ในองค์ต่อไปคือองค์ที่5ของกับนี้ก็คือพระพุทธเจ้าสีอริยะเมตไตรนะครับเราก็จะได้มากราบกันก่อนที่จะได้ไปกราบหลวงพ่อพุทธพัทรปิยะประกาศิตกันนะครับครับก็จะเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อพุทธพัทรปิยะประกาศิตกันนะครับซึ่งเป็นองค์ที่ถอดแบบมาจากพระชัยหลังช้างหรือพระนำชัยที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเอาเป็นพระคู่บารมีในการที่จะออกศึกสงครามนะครับซึ่ง องค์นั้นก็มีอายุประมาณ800ปีนะครับแล้วก็ถอดแบบมาเพื่อที่เป็นพระประธานที่พระ

ันนี้ก็อยู่ในศาลาหลวงพ่อปิยประกาศิษฐ์เหมือนกันนะครับมีพ่อแม่ครูอาจารย์เริ่มที่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับแล้วก็หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับแล้วอีกองค์นึงก็หลวงปู่ส่วนนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดวัดกองดินผู้เริ่มก่อนที่ท่านพระครูสุนทรเขมาพินันจะได้มาบูรณะสร้างให้ที่เราเห็นเป็นสักขีพยานอยู่ในตอนนี้อันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ครับหลวงปู่สมชายวัดเขาสุกิมเป็นเกจิภาคตะวันออกแล้วก็ต่อด้วยองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปางทรงผนวดนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรนะครับก็ถือว่ามาที่นี่เราก็ได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ครบถ้วนทั้งชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ทีเดียวครับ

ตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสถของวัดกองดินนะครับแล้วก็พระประธานประจำอุโบสถก็คือหลวงพ่อพุทธพัทรปิยปกาศิษฐ์นะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับถอดแบบมาจากพระชัยหลังช้างนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนนะครับหน้าตัก59นิ้วสูง95นิ้วก็เป็นหลวงพ่อประธานพระอุโบสถที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเรานั่งรถผ่านกองดินแห่งนี้เราจะเห็นป้ายเชิญกราบไหว้หลวงพ่อปิยปกาศิษฐ์องค์นี้นะครับเชิญชวนได้ที่วัดกองดินเพื่อระลึกถึงคุณูปการของบรรพบุรุษของเราไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าปู่ย่าตายายของเราที่เป็นขุนทหารในสมัยนั้นเริ่มการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาเพื่อเป็นเอกราชของชาติไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับ

ัสดีค่ะดิฉันนางรัศินทราเข็มเงินนะคะได้ทำงานอยู่มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มาเจอเมื่อปี2562นะคะก็ได้มาอัญเชิญดินในทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อไปบรรจุในองค์พลอยแดงและได้เดินทางมาแล้วได้ไปเจอร่องรอยของประวัติศาสตร์ก็คือทางเกวียนนะคะซึ่งเมื่อครั้งในอดีตทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาพักตำดินปืนณสถานที่แห่งนี้แล้วมีรอยทางเกวียนอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วได้เจอในร่องรอยของทางเกวียนและบ่อน้ำได้เจอลูกกระสุนดินปืนที่เห็นนี้คือลูกกระสุนศูนย์ดินปืนนะคะที่ตำณสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะเข็นไปที่เมืองจันทบูรณ์แล้วปรากฏว่าในรถในเกวียนเนี่ยคือมันหนักมากก็มีคนที่คาดว่าเป็นทหารลูกน้องของท่านหมื่นหาญณรงค์ซึ่งเป็นลูกน้องของพ่อพญาพิชัยดาบหักก็ได้ทำการโยนลูกกระสุนดินปืนเนี้ยออกลงข้างทางเนื่องจากว่ามันหนักมันขนย้ายได้ลำบากแล้วก็มีเมื่อปี62ท่านเนี้ยท่านอยู่อยุธยาท่านได้นิมิตว่ามีคนไปสั่งว่ามึงเอาลูกกระสุนดินปืนทิ้งไว้ให้มึงไปเก็บคืนมายังที่เดิมให้มาเก็บไว้ในที่เดิมณวันนั้นท่านก็มาพร้อมกับคณะทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าคนซึ่งท่านมาหาช่วงนั้นน่ะเป็นเวลาบ่ายโมงซึ่งได้ลูกเล็กเนี่ยประมาณ3ลูกทั้งใช้เครื่องตรวจโลหะแล้วก็หาทั้งหมดหาไม่เจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็โทรถามดิฉันว่าอยู่ที่ไหนดิฉันเพิ่งกลับจากปฏิบัติธรรมท่านก็บอกให้มาโปรดสถานที่หน่อยมีคณะเนี่ยที่เป็นคณะที่ศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมาตามนิมิตเพื่อมาหาลูกกระสุนดินปืนเพราะว่าเขาทำงานเนี่ยเขารับเหมาก่อสร้างเขาทาสีอะไรเนี่ยเขาประสบกับปัญหาขาดทุนตลอดเลยก็มาตามหาทีนี้มันไม่ได้พอไม่ได้เสร็จปุ๊บดิฉันก็มากวดน้ำและอุทิศบุญให้และขออนุญาตเจ้าของสถานที่พระแม่ธรณีดวงจิตดวงญาณที่คาดว่ายังตกหล่นอยู่สถานที่แห่งนี้และได้กำหนดจิตและอธิษฐานในจิตนั้นมันก็ได้เห็นว่าลูกใหญ่เนี่ยยังอยู่ในตรงนี้คือต้องการเอาลูกนี้ขึ้นมาลูกนี้ต้องการขึ้นซึ่งดิฉันก็ไปชี้ว่ามันอยู่ในบ่อน้ำมันอยู่ตรงนี้และให้ทหารของท่านหมื่นเนี่ยชี้ลงไปว่าให้เก็บตรงนี้อยู่ตรงนี้เขารอขึ้นก็ปรากฏว่าชี้ลงไปเขาก็ได้ไปลงในบ่อน้ำเนี่ยซึ่งเป็นบ่อเก่าแก่มากก็ได้เจอลูกกระสุนดินปืนลูกนี้ขึ้นมาแล้วในกำหนดจิตที่เราทำสมาธิเนี่ยเราก็ได้ยินว่าจะให้แค่7ลูกเท่านั้นและห้ามมาขุดอีกนะคะก็เป็นที่มาที่ว่าลูกกระสุนดินปืนอันนี้ทั้งหมดคณะก็ได้ทำงานของเขาตามสำเร็จตามวาระที่เขานิมิตก็กลับไปก็เป็นที่มาของลูกกระสุนดินปืนที่ได้อัญเชิญขึ้นมาครบทั้ง7ลูกในวาระนั้นค่ะ

0: ประวัติของวัดกองดินสถานที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องและก็สอดคล้องกับที่มาของชื่อตำบลกองดินนะซึ่งมีเทศบาลตำบลกองดินในพื้นที่แห่งนี้ได้รวบรวมไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2310กองทัพกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาพักทัพตามดินปืนในสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะยกทัพข้ามเขตของจังหวัดระยองเพื่อไปรวมพลกู้ชาติรวมญาติที่จันทบุรีสำหรับความสำคัญของสถานที่ของวัดกองดินแห่งนี้มีตำนานเล่ากันสืบมาว่าพื้นที่แห่งนี้แต่ก่อนยังไม่ได้ชื่อกองดินหรือกองดินปืนแต่ว่าจะเรียกกันว่าหมู่บ้านคงคาจืดเพราะมีน้ำจืดเป็นความสำคัญของการอุปโภคบริโภคในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เมื่อกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ครั้งที่ท่านเป็นพระยาวชิรประการแล้วก็พระยาตากสินได้เข้ามาพักทัพโดยรวมสรุปแล้วนี่พื้นที่แห่งนี้นี่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านอยู่3ประการประการแรกก็คือเป็นที่พักทัพตำดินปืนซึ่งเป็นที่มาของหมู่บ้านกองดินปืนแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็ตัดคำว่าปืนออกเหลือแต่คำว่ากองดินและประการที่สองนอกจากที่พระองค์ทรงให้แม่ทัพในกองตำดินปืนแล้วก็เป็นที่รวบรวมกำลังพลทหารทั้งหลายในเขตเมืองแกลงประแสเข้ามาเพื่อเป็นกำลังเสริมในการก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทร์และก็ความสำคัญลำดับที่3ของพื้นที่นี้ก็คือว่าเมื่อพระองค์ทรงรวบรวมกำลังพลได้พร้อมแล้วก็ได้ประกอบพิธีพีกรรมตามศาสตร์พิชยุทธสงครามก็คือตัดไม้คมหนามด้วยการปลูกโพธิ์3ต้นต้นที่อยู่ณเบื้องหลังของอาตมานี้ต้นเดียวเท่านั้นไม่ได้รวมอีก2ต้นเส้นตามศาสตร์พิชยุทธสงครามของพระองค์ของพระเจ้าตากสินมหาราชต้องการที่จะปลุกกระตุ้นจิตสำนึกทหารหานให้เกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ณปัจจุบันนี้ก็มีการนำธงไตรรงค์3สีซึ่งเป็นเรื่องราวที่จะสืบสานตำนานและก็ย้อนเหตุการณ์ให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ได้รับทราบว่าตะปลายของศรีอยุธยาเมื่อพม่ามาเผาบ้านเผาเมืองเราสูญเสียพื้นที่สีแดงก็หมายถึงชาติไป7เดือนด้วยกันแต่ที่เราต้องเสียไปตลอดกาลนานนั่นก็คือพื้นที่สีน้ำเงินนั่นก็คือหมายถึงพระเจ้าเอกทัตซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของอยุธยาแต่ที่ยังคงอยู่นั่นก็คือพื้นที่สีขาวก็คือศาสนาพุทธฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงกีฬาทัพแล้วก็ได้เดินทัพมาสู่ณพื้นที่แห่งนี้ก็นอกจากตำดินปืนแล้วรวบรวมกำลังให้คนแล้วต้องการทรงมีพระประสงค์ที่จะปลุกกระตุ้นจิตสำนึกทหารให้เกิดความเพื่อเขิมด้วยประโยคที่ว่าผิว่าการกอบกู้เอกราชครั้งนี้ของพระองค์และแม่ทัพในกองจักมีชัยชนะต่ออริราชศัตรูได้เหล่าไซตัวพระองค์และแม่ทัพในกองทั้งหลายจากได้บุญยิ่งใหญ่จากการน้อมถวายแผ่นดินทั้งสยามประเทศเป็นพุทธบูชาสืบอายุพุทธศาสนา 5,000 ปีฉะนั้นต้นโพ3ต้นที่อยู่ณเบื้องหลังอาตมาณค่ายกองดินปืนวัดกองดินแห่งนี้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม่ทัพในกองทั้งหลายได้ร่วมสัตยาธิษฐานอธิษฐานจิตปลูกไว้ร่วมกันนี่ก็คือสื่อแสดงแทนถึงสถาบันทั้ง3ซึ่งจะต้องอยู่คู่ประชาชนชาวไทยไปตลอดกาลนาน
1: ครับในช่วงของการแสวงธรรมนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้การมัสการถามดร.ท่านพระครูสุนทรเขมาภินันท์เจ้าคณะตำบลกองดินเจ้าอาวาสวัดกองดินนะครับได้ให้หลักพุทธธรรมนะครับซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทำพัฒนาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสุขได้อย่างแท้จริงขอโอกาสนมัสการขอรับ

สำหรับรายการธรรมสัญจรที่โคจรมาณวัดกองดินในวันนี้อาตมาภาพอยากจะยกเรื่องธรรมะพื้นๆก็คือเรื่องของศีล5ศีล5นี่สำคัญมากถอดโดยความภาษาไทยง่ายๆนั่นก็คือว่าเราเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่เสพสุราเมรัย5ประการพื้นฐานเนี่ยถ้าบุคคลใดกระทำได้ให้เป็นปกติเพราะศีล5ชื่อว่าเป็นปกติเป็นมารดาของโลกแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นก็ตามแต่ศีล5นั้นก็ยังปรากฏมีอยู่ทั่วท้วนซึ่งไม่จำกัดว่าท่านจะเป็นนับถือชาติศาสนาใดก็ตามเราก็สามารถที่จะแสดงตนในความเป็นคนดีที่โลกต้องการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกและไม่เสพสุราเมรัยซึ่งในภาคส่วนของระดับราชการในช่วงฤดูกาลแม้เพียงเข้าพรรษารัฐบาลก็มีโครงการที่จะรณรงค์ให้ลดละเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือสิ่งที่เป็นยาเสพติดสุราเมรัยเป็นต้นฉะนั้นอาตมาภาพอยากจะขอรณรงค์และก็ขอยกระดับคุณงามความดีคุณภาพชีวิตของญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามดูรายการธรรมสัญจรและโดยเฉพาะณสถานที่แห่งนี้อยากจะเจริญพรทุกท่านว่าถ้าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพรักในสถาบันทั้ง3คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วไซดังในปณิธานในส่วนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชและแม่ทัพในกองที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการกอบกู้เอกราชดังในบทที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พุทธศาสนาพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการทำความดีไม่จำกัดด้วยการและเวลาและสถานที่หรือบุคคลใดหากเรามีจิตมุ่งมั่นในการที่จะกระทำความดีเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและการทำหน้าที่ในการที่จะจันลงพุทธศาสนาแล้วไซแม้แต่การกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชท่านเจริญสมถวิปัสสนาแล้วท่านก็น้อมจิตถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาสืบอายุพุทธศาสนา 5,000 ปีสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าทุกท่านทุกคนเป็นผู้ที่มีกำลังจิตกำลังใจมีความศรัทธาประสาทะในพระรัตนตรัยคือยกเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งในใจคุณของพระธรรมสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาน้อมเข้ามาไว้ในใจและประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีคุณธรรมของสังฆรัตนะเข้ามาไว้ในใจเชื่อมั่นว่าประเทศชาติของเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แผ่นดินนี้ก็จะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะสมกับที่รายการธรรมสัญจรได้โคจรมาสู่ณสถานที่ค่ายกุดินปืนวัดกองดินแห่งนี้ฉะนั้นตัมมภาพขออนุโมทนาในกุศลบารมีของทุกท่านทุกคนและขอให้คณะผู้ติดตามผู้ฟังและก็ผู้ชมรายการธรรมสัญจรนี้จงเจริญสุขเจริญศรีเจริญอายุวัฒนะมั่งมีศรีสุขสมบูรณ์พูนผลสมความปรารถนามโนรสทุกภพทุกชาติตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญเจริญพรอนุโมทนาสาธุ

ท่านผู้ชมครับท่านพระครูสุนทรเขมาพินันท์ด็อกเตอร์นะครับท่านอาจารย์ได้ให้หลักของศีล5นะครับซึ่งเป็นหลักขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกท่านที่จะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติทำให้สังคมเรามีสันติสุขนะครับอย่างแท้จริงนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมาที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้ชมวัดนะครับได้สนทนาธรรมกับดร.พระครูสุนทรเขมาพินันท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักคุณธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดึงนายฉัตรชัยบางชวนเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยงานมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นไปตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยยึดหลักคุณธรรมและการนำคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นเป้าหมายแรกพร้อมระบุว่าการย้ายผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามการหมุนเวียนงานและองค์ความรู้เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการแต่งตั้งนายชัดชัยบางชวดอดีตเลขาธิการสมช.มาดำรงตำแหน่งประดับสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเนื่องจากคุ้นเคยกับการทำงานร่วมกันมานานกว่า1ปีสามารถสื่อสารและทำงานประสานกันได้ดีโดยจะเข้ามาช่วยงานด้านการประสานงานความมั่นคงและการเจรจาต่างๆขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่นั้นให้รอการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0: คนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจคาดสร้างมูลค่ากว่า30ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยสู่ตลาดสิงคโปร์โดยนำผู้ประกอบการสินค้า GI 6รายการเข้าร่วมงาน APEC Foods and Beverage Expo 2026เมื่อวันที่21ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้ประกอบการในสิงคโปร์15รายเมื่อวานนี้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าขยายตลาดและสร้างการรับรู้สินค้า GI ไทยในต่างประเทศสำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมงานเช่นข้าวสังหยดเมืองพัทลุงส้มโอทับทิมสยามปากพนังมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วเป็นต้นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอด3วันมียอดจำหน่ายรวมกว่า5ล้านบาทขณะที่กิจกรรมเจรจาจับคู่ค้าหรือ Business Matching ผู้ประกอบการไทยได้พบคู่ค้าโดยตรงพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการของตลาดมาตรฐานการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ราคาและช่องทางจำหน่ายคาดสร้างมูลค่าการจับคู่ธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: หุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
2: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
1: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
2: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
1: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
3: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
4: แล้วพบกันใน

ังหวัดชลบุรีโทร038-285-511ต่อ2453 1การสมัครได้สุขภาพได้ร่วมทำบุญและได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคล

0: ทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดทั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คทั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาร์คนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์และครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแล้วครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับ
สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภจะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่า
จังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุเลยครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้อง
และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พบกับกระผมปานชัยสารการพาทุกท่านมาที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเดือนจังหวัดจันทบุรีถึง5ครั้งด้วยกันครับแน่นอนว่ามีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและยังคงอยู่ในใจของชาวจันทบุรีมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยังได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้อยู่นั่นคือภาพเก่าเล่าเรื่องกับคุณอดิศรสุพรธรรมหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรีครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: โดยการน้อมรำลึกของถึงพระองค์ท่านนะครับตามเอกสารจดหมายเหตุนะครับทั้งมีทั้งเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเอกสารจดหมายเหตุมีภาพถ่ายที่ทางหอจดหมายแห่งชาติจันทบุรีได้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็นำมาเรียบเรียงไว้มีทั้งหมดตอนที่รัชกาลที่9เสด็จทั้งหมด6ครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นปกติว่ามีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จเคียงข้างอยู่เสมอกับทุกครั้งนะครับซึ่งจันทบุรีที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาทั้งหมด6ครั้งพระพันปีหลวงเสด็จตามมาด้วยทั้งหมด5ครั้งนะครับในการเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วก็มาทำภารกิจนะครับของตามจังหวัดต่างๆซึ่งตั้งแต่พิธีพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9เมื่อ2489นะครับรัชกาลที่9ก็จะเดินทางไปยังทั่วประเทศนะครับเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรจนมีคำที่ว่าเขาบอกว่าเมื่อท่านไปที่ใดเนี่ยจะนำความเจริญมาในพื้นที่นั้นๆซึ่งท่านนิยมไปที่พื้นที่ทุรกันดารนะครับถ้าในอดีตเราจะเห็นถ้าตามในทีวีนะครับเราจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงเสด็จด้วยกันจะตัดกับราษฎรที่มารับเสด็จอยู่เสมอราษฎรก็จะมารอรับเสด็จโดยมีการถือธงแล้วก็มีคำกล่าวถวายว่าสมพระเจริญอยู่เสมอเสมอเมื่อสมัยเด็กๆพี่ก็จำได้ว่าเคยรับเสด็จอยู่ตามข้างทางเหมือนกันย่าพาไปก็เราจะรู้เลยว่าวันนั้นอ่ะในหลวงเราจะเสด็จผ่านเส้นทางนี้เราก็จะไปนั่งรออยู่ข้างถนนริมถนนมีธงอันหนึ่งเพื่อรับเสด็จนะครับส่วนจันทบุรีเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ2499นะครับท่านเสด็จเยือนจันทบุรีครั้งแรกพร้อมกับพระพันปีหลวงนะครับซึ่งมาเปิดตึกประชาธิปกแล้วก็ป้ายโรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยคำกราบบังคมทูลเชิญของพระนางเจ้าลำไพพรรณีนะครับแล้วก็ในครั้งนั้นด้วยนะตามกำหนดการเนี่ยไม่ได้มีครั้งหนึ่งคือตามเอกสารจดหมายเหตุนะครับแต่ในช่วงหลังเราไปพบว่ามีภาพถ่ายที่ท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังวังสวนมันแจ้วด้วยนะครับนอกเหนือจากกำหนดการนะครับเมื่อ17พฤศจิกายนนะครับในการเปิดตึกประชาธิปกนะครับส่วนครั้งที่2ท่านเสด็จมาในปี2513นะครับ21พฤศจิกายนนะครับที่บ้านโป่งน้ำร้อนนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนในการเยี่ยมเยียนราษฎรแล้วก็พระราชทานถุงของขวัญให้กับตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็ทหารนาวิกโยธินแล้วก็ปีถัดมาก็ไปที่โป่งน้ำร้อนเหมือนเดิมครับคือปี2514นะครับ21พฤศจิกายนเสด็จที่โรงเรียนบ้านตาเลียงโรงเรียนบ้านตาเลียงในอดีตคืออำเภอโป่งน้ำร้อนแต่ปัจจุบันคืออำเภอสอยดาวนะครับในการครั้งนั้นคือเสด็จเครื่องเรียนให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านตาเหลียงแล้วก็เยี่ยมเยียนราษฎรนะครับครั้งที่4นะครับเสด็จที่วัดของสุกิมนะครับเสด็จพร้อมกับพระพันปีหลวงแล้วก็เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับในการเพลทองหล่อพระองค์พระประธานของวัดเขาสุกิมแล้วก็พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านนะครับในครั้งนั้นด้วยส่วนครั้งที่5ครั้งสุดท้ายที่พระพันปีหลวงมาพร้อมกับรัชกาลที่9เนี่ยก็คือทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สวนสาธารณะพระเจ้าตากสินมหาราชหรือเราเรียกว่าทุ่งนาเฉยครั้งนั้นนะครับซึ่งครั้งนั้นพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพเดินทางมาด้วยนะครับก็ทุกครั้งที่ท่านมาท่านก็จะมาตัดกับราษฎรของเราราษฎรของเราจะมารับเสด็จในวิดีโอที่เอาลงไว้ที่เพจของหอจดหมายเหตุเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านมาครั้งแรกมีราษฎรมารับตั้งแต่สนามบินท่าใหม่ตลอดจนสองข้างทางจนถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีประชาชนมารับเป็นจำนวนมากแล้วท่านก็ทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วท่านจะเดินมาตรัสมาถามสาธุสุขดิบกับชาวเมืองชาวราษฎรของท่าน ว่ามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างท่านถึงความท่านจึงเป็นที่เทิดทูนบูชาของพวกเราตลอดมาครับของชาวจันทบุรีแล้วก็จะมีทั้งหมด5ครั้งนะครับที่เสด็จมาด้วยนะครับผมด้วยตามภารกิจของพระองค์คือมาถามเรื่องราวต่างๆว่าราษฎรเป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็จะตัดกับข้าราชการว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณของต่อเราเสมออยู่แล้วพระพันปีก็เสด็จเคียงข้างพระองค์ท่านตลอดทุกครั้งท่านจะทรงชื่นชอบในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของผ้าไหมเรื่องของเสื่อท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อเสื่อจันทบุญเหมือนกันนะครับในข้อมูลของวังสวนบ้านแก้วในการท่านในการสร้างลวดลายต่างๆของวังสวนบ้านแก้วขึ้นมาย้อนกลับไปสัก 40-50 ปีถ้าเราดูในข่าวว่าสำนักทุกครั้งไม่แต่ของจันทบุรีครับทั้งทั่วประเทศทุกครั้งท่านตัดกับราษฎรเสมอโดยเฉพาะชาวบ้านจะเราจะเห็นเลยครับชาวบ้านจะมีของมาถกของเป็นของส่วนตัวของเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเนี่ยคืออยากให้ในหลวงรัชกาลที่9หรือพระพันปีหลวงเนี่ยรับไว้เราจะเห็นว่าราษฎรรับเทิดทูนท่านมากแล้วก็ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาบ้านเมืองให้ประเทศของเราสงบสุขอยู่ใต้ร่มพระบารมีของท่านมาตลอดในสมัยของทั้งสองพระองค
1: ์ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับรายการตาร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านมาย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานกว่า48ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตึงอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนและชาวจันทบุรีไม่รู้ลืมกับสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนรำลึกพระเมตตาพระพันปีหลวงผู้ทรงอุปถัมภ์พระศาสนา

0: ีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกร นับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นและท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบุตรีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมพิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำมาให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็ชะเง้อขออีกยอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากท่านเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่สมชายที่สาราไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อหลอมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภพผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค์
0: แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหล่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่งซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากท ที่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นเนี่ยใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยทาง20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
2: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะมาทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
4: ๆค่ะท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกกับผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
0: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหลอบรับประทานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการนะครับกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจันทบุรีณวังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีด้วยสายสัมพันธ์ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวพาทุกท่านไปย้อนวันๆฟังเรื่องเล่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรโชคพิทยอุดสมบูรณ์รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครับ
2: เมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จมาเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่วังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ครับก็มาทรงเยี่ยมแล้วก็มาดูพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ประทับอยู่ที่วังสวนบ้านแก้วก็จะมีเรื่องของการเพาะปลูกการเกษตรนะครับเรื่องของการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เดินชมบรรยากาศบริเวณพระตำหนักซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยโปรดการปลูกต้นไม้โปรดดอกไม้เพราะฉะนั้นบริเวณพระตำหนักวังสวนบ้านแก้วเนี่ยจะเต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆครับผมสายสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับสมเด็จพระพันปีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยครับก็คือเริ่มตั้งแต่พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีของเรานะครับก็ทำให้มีความสนิทเสน่หาใกล้ชิดกันแม้กระทั่งประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มีการไปมาเยี่ยมกันเสมอนะครับพอมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีก็เสด็จมาเยี่ยมพระองค์นะครับเป็นประจำครับดังภาพที่เผยแพร่กันโดยทั่วไปนะครับที่เสด็จมาที่วังสวนบ้านแก้วแห่งนี้ครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับในสมัยรัชกาลที่9เสด็จมาเยี่ยมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ได้ต่อยอดสายสัมพันธ์ด้วยการปลูกทรงปลูกต้นไม้ไว้2ต้นนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือต้นจำปาแล้วก็ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะเป็นต้นเงาะบางยี่ขัดครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมาประทับที่วังสวนบ้านแก้วเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยประชาชนที่จังหวัดจันทบุรีให้มีการประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปีเพราะช่วงนั้นชาวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเน้นเรื่องของการเพาะปลูกเป็นหลักดังนั้นก็ทรงส่งเสริมเรื่องของหัตถศิลป์นะครับโดยเฉพาะหัตถกรรมการทอเสื่อซึ่งเป็นเสื่อกกที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วของจังหวัดจันทบุรีครับและต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็สืบสานต่อยอดจนถึงขั้นเปิดศูนย์ศิลปาชีพครับแล้วก็ยังมีผู้ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านของการทอเสื่อเนี่ยครับจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปเผยแพร่อยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับภายในพระตำหนักนะครับเราเรียกที่นี่ว่าพระตำหนักเทานะครับในวังสวนบ้านแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระพันปีนะครับในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จมาประทับนั่งณที่บริเวณแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่สำหรับเสวยพระกายอาหารกลางวันนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของห้องที่เป็นห้องพักผ่อนพระอิริยาบถของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งถัดไปด้านหลังที่เป็นระเบียงครับมองออกไปนอกหน้าต่างนะครับที่เป็นระเบียงก็จะเป็นต้นไม้ทรงปลูกที่โปรดก็คือต้นพวงหยกซึ่งแสดงสัญลักษณ์ถึงรัชกาลที่7นะครับเพราะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่ให้ดอกสีเขียวก็จะทรงโปรดเป็นพิเศษครับสำหรับความรู้สึกนะครับในเรื่องของความประทับใจที่เกี่ยวกับ2สมเด็จพระบรมราชินีก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผูกพันกันมากดังนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ครับก็ส่งทอดมาสู่ประชาชนเราจะเห็นได้จากเรื่องของการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่างๆดังนั้นการต่อยอดที่แต่ละพระองค์ทรงกระทำไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาที่มีต่อประชาชนโดยแท้จริงนะครับ
1: และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจันทบุรีณวังสวนบ้านแก้วครับและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพดังนี้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีผลิตรายการภายใต้อำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายทองทศมหามนตรีและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีนางสุภาวดีสมศรีส่วนในวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีกับทางสวทกาญจนบุรีส่วนวันนี้กระผมปานชัยสารการพร้อมทีมงานสวทจันทบุรีลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
2: แล้วพบกันในวันอาทิตย์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุเน้นรักษากฎหมายเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนควบคู่การเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยมีแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงไปหมดแล้วศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
8: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่การยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไป

0: ำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปพร.ดูแลสถานที่ราชการอปท.โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพยาบาลเส้นทางสายหลักและพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเพิ่มระบบเฝ้าระวังติดตั้งสัญญาณ SOS และกล้อง CCTV จัดเวรยามรวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าและกล้องวงจรปิดที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและเร่งนำพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
5: แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็ว

หูออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหน

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: ทุกครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
2: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
3: ในการยึดมั่นสันติวิธีเรื่องของการเจรจานะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าการทูตเชิงรุกนำไทยคืนจอเรดาร์โลกนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามกันอยู่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยวันนี้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคุณสุวรรณทาด้วยจากลพบุรีบอกคุณบอลฟ้าครึ้มอีกแล้วนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศแชร์ให้เรียบร้อยขอบคุณครับนะฮะมีพระรุ่งด้วยคุณทองพูนดีนอจากผู้เตยนะครับเพชรบุรีแล้วก็จากเพชรบูรณ์คุณทองพูนบอกอยู่เพชรบูรณ์นะครับจากวิเชียรบุรีก็ฟังสัญญาณอย่างชัดเจนอยู่ในขณะนี้ด้วยใครที่วันนี้นะครับจากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่วันนี้ฟังรายการอยู่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของจับประเด็นเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะครับการติดตามรวมถึงการสื่อสารถึงกันและกันตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้ครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับแน่นอนเรื่องสำคัญนะครับท่านนำคณะครับบำรุงขวัญทหารหานนะครับณพื้นที่ช่องอานม้าย้ำครับรัฐบาลดูแลสนับสนุนทุกภารกิจในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่ให้ทหารทุกนายได้ร่วมมือกันและก็ต้องระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ความปลอดภัยนะครับสูงสุดแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับในภารกิจต่างๆซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับรับฟังบรรยายสรุปแล้วก็เป็นการมอบเรื่องของสิ่งของในการบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลนะครับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาแล้วก็ปกป้องผืนแผ่นดินไทยณบริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุที่น่าเสียใจนะครับที่มีทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งท่านก็บอกว่าเสียใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความห่วงใยส่งถึงนะครับทหารกล้าทุกท่านได้มีการหารือกับผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยกล่าวด้วยว่ากลับจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะขอมาพบนะฮะกับกองกำลังทุกนายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจโดยตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์การสู้รบทั้งสองระลอกเนี่ยตนนะครับก็มีความใกล้ชิดครับแล้วก็มีความผูกพันกับนายทหารทุกคนมีโอกาสได้มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยได้เห็นครับวีรกรรมของพี่น้องทหารทั้งที่บาดเจ็บท ั้งที่เสียชีวิตก็บอกกับตัวเองว่าตราบใดที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็จะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ความสามารถที่มีในทุกๆอย่างเนี่ยสนับสนุนนะครับให้ทหารของชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของการสู้รบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งและก็มีความปลอดภัยจากการประทะจากอริราชศัตรูด้วยก็ขอให้ทุกท่านครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่เคียงข้างทหารทุกคนมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดเวลานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความห่วงใยนะครับทหารกล้าทุกๆคนแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมนะครับพร้อมกับติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจกับทหารกล้าทุกๆคนให้เพิ่มเรื่องของความระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยท้ายที่สุดก็อำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับพระบารมีขององค์จอมทัพไทยก็ได้มีการดลบันดาลให้ทหารทุกนายและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนประสบแต่ชัยชนะมีความแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทุกสิ่งนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยรักษาบ้านเมืองของเราไว้ให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศและก็เกียรติศักดิ์นะฮะท่านยืนยันว่าจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนำคณะลงพื้นที่นะครับที่ช่องอันม้าย้ำชัดเจนครับว่ารัฐบาลดูแลสนับสนุนทุกภารกิจนะครับในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับส่งข้อมูลมาทางด้านของ SMS ก็ได้นะครับหรือว่าข้อความใน message ของเรานะครับมีข้อความส่งมาแบบต่อเนื่องเลยจากทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณเสวียนด้วยวันนี้สวัสดีจากเสาให้นะครับสระบุรีเสียงดังฟังชัดชัดเจนต้องติดตามทุกวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีข่าวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็ติดตามสรุปข่าวผ่านทางสวทของเรานี่แหละนะครับจับประเด็นเป็นข่าวในทุกๆวันแบบนี้นะครับได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ที่จังหวัดน่านล่าสุดครับก็มีข้อมูลที่มีการเปิดเผยกันคุณผู้ฟังผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมที่น่านเนี่ยพุ่งถึง100รายล่าสุดครับเรื่องนี้ต้องย้ำเลยเป็นข่าวเฟคนิวนะครับข่าวปลอมย้ำนะครับโต้ข่าวเฟคนิวครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องราวครับที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางโซเชียลมีเดียด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตคุณผู้ฟังจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยในจังหวัดน่านเนี่ยกว่า100รายเรื่องดังกล่าวย้ำตรงนี้นะครับใครฟังรายการอยู่เรียนคุณผู้ฟังเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งหมดนั้นน่ะเป็นข่าวปลอมนะฮะที่สร้างขึ้นเพียงเพื่อต้องการปั่นกระแสนะครับแล้วก็นำเอาความสูญเสียของประชาชนมาแลกกับยอด engagement นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยมี4รายก็แบ่งเป็นประชาชนเนี่ย3รายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านนะครับทั้งนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ขอยืนยันครับขอยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดมีเพียงแค่4รายไม่ใช่100รายตามที่เป็นข่าวขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามอย่าไปหลงเชื่อนะครับหรือว่าไปส่งต่อข้อมูลที่เป็นเฟคนิวนะครับข้อมูลปลอมข่าวปลอมข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับซึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้ข่าวที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีให้กับประเทศเลยกับทั้งที่สุดเนี่ยยังเป็นการสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการซ้ำเติมนะครับครอบครัวของผู้สูญเสียโดยสถานการณ์ที่จังหวัดน่านครับในช่วงของการเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19สิงหาคมจนถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือ7อำเภอ42ตำบลนะครับ356หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย 23,827 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนเนี่ย 60,000 7,129 คนแต่ในขณะนี้ครับต้องนำเรียนว่าระดับน้ำลดลงแล้วในหลายพื้นที่ห่วงเวลานี้ครับก็เป็นห่วงเวลาในการเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วยดังนั้นครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับว่าหยุดสร้างข่าวปลอมนะฮะสร้างข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการส่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่านทางสวทของเรามาก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับยืนยันการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการทุจริตสอบเนี่ยเป็นไปตามหลักฐานแล้วก็ผลคะแนนที่ถูกต้องล่าสุดก็มีการตั้งทีมนิติกรในทุกๆจังหวัดครับคอยช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่นหากถูกฟ้องร้องนะครับเรื่องนี้ครับนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เปิดเผยครับเรื่องของการดำเนินการนะครับหลังพบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยบอกว่าสถ.เนี่ยได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่ออย่างละเอียด 3-4 รอบแล้วก็มีการขยายผลข้อมูลคะแนนสอบที่ถูกต้องไปยังกรรมการจังหวัดเพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาพร้อมกันนี้ครับทางสถ.ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นทีมงานด้านกฎหมายเพื่ออะไรนะครับเพื่อคอยติดตามสถานการณ์จัดส่งนิติกรในแต่ละจังหวัดเข้าช่วยเหลือนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีหากถูกกลุ่มผู้ถูกเพิกถอนฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับรวมถึงสนับสนุนหลักฐานผลคะแนนสอบโดยจะประสานงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคดีปกครองคณะกรรมการปปช.แล้วก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันครับบอกว่าไม่ได้กังวลหากมีการฟ้องร้องกลับเนื่องจากการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ยึดหลักครับปิดชื่อถือคดีนะครับปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับมีหลักฐานชัดเจนไม่ได้กลั่นแกล้งผู้ใดนะครับส่วนความผิดตามคดีอาญาก็เป็นหน้าที่ของปปช.และก็ตำรวจในการดำเนินการนั่นเองนะครับส่วนข้อเสนอเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.นายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่ากสท.ครับไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นคณะทำงานตามภารกิจซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะครับตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้ก็มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการนะครับเรื่องบัญชีผู้เข้าสอบให้ถูกต้องตามหลักนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่ายังมีหลายๆเรื่องราวที่กำลังติดตามอยู่อีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้แน่นอนเรื่องของการนำแถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะฮะวันนี้มีการแถลงกันช่วงบ่ายของวันนี้เลยจะประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการแถลงข่าวนะครับเรื่องปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายครับณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับบอกว่าการแถลงข่าวในวันนี้ครับเป็นการรายงานภาพรวมความสำเร็จและก็ความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ซึ่งต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่ามีการเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องของสแกมเมอร์ การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องอาวุธปืนนะครับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินรัฐบาลยึดแนวทางการบริหารจัดการแบบไม่แยกส่วนครับแล้วก็ต้องเชื่อมข้อมูลเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันให้เร็วกว่าอาชญากรในช่วงที่ผ่านมาครับได้มีการสั่งการนะครับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยทำงานร่วมกันกับตำรวจร่วมกันกับ DSI ปปช ปปท ปปง แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นครับการดำเนินงาน3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับก็คือเรื่องของการอุดช่องโหว่นะครับธุรกิจนะฮะเรื่องของอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนไม่ให้มีการซื้อขายสัญชาติสวมสิทธิ์หรือว่าใช้คนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือพร้อมขยายผลครับไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับเรื่องที่2ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเน้นย้ำคือการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็อีกเรื่องนึงครับจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกใบอนุญาตการตรวจสอบร้านค้าสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำด้วยเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการปราบปรามหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดท่านย้ำครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำเลยหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะนี่คือหลักสำคัญปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครนะครับใช้เทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุทั้งหมดทั้งก่อนเกิดเหตุตรวจจับให้เร็วนะครับขยายผลต้องถึงต้นตอแล้วก็การดำเนินคดีต้องถึงที่สุดในตอนท้ายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวย้ำด้วยว่ารัฐบาลครับจะเดินหน้านะครับในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วก็โปร่งใสขยายผลคดีครับไปจนถึงที่สุดยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไม่เพียงนำส่งคืนรัฐเท่านั้นแต่จะขยายผลนะครับไปสู่การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้เสียหายด้วยนะครับวันนี้ก็จากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงครับผลเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับอาชญากรรมในทุกรูปแบบเชื่อมโยงนะครับข้อมูลต่างๆสกัดกั้นนะครับอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบครับต้องบอกว่านี่คือเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวภาพรวมความสำเร็จของรัฐบาลนะครับในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ทั้งสแกมเมอร์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนทุนนอมินีนะครับธุรกิจผิดกฎหมายอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินโดยย้ำครับว่ารัฐบาลครับก็ยึดแนวทางการบริหารจัดการแบบไม่แยกส่วนเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมกำลังแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบครบวงจรนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งเ
4: างสำนักงานคปท.สายด่วน1206
7: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
8: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
7: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
8: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
7: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
8: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 น.อยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกเรื่องราวข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ครับแน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของผู้บริโภคหลายๆคนครับเจอปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ต่างๆที่เรียกว่าเจอปัญหามากวันนี้ครับแน่นอน3 เดือนที่ผ่านมาสคบนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการคุ้มครองพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ดูแลกำกับงานเรื่องของสคบโดยตรงล่าสุดท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่5/2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบแล้วก็มีกรรมการผู้แทนหน่วยงานของภาครัฐกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวครับจากผู้บริโภคเนี่ยที่ร้องเรียนเข้ามาที่สคบเยอะมากเลยทีเดียวผลการประชุมวันนี้ครับสรุปให้ฟังนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ประชุมครับมีเรื่องของการเห็นชอบร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์นะครับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ63เรื่องแบ่งออกเป็นกลุ่มน่าสนใจครับกลุ่มแรกก็คือด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ย12เรื่องด้านบริการ47เรื่องสินค้าทั่วไปครับ6เรื่องนะฮะแล้วก็มีสินค้าออนไลน์โอ้โหนี่ก็เยอะนะครับ28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่งเนี่ย50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องทบทวนมติ1เรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าออนไลน์นะครับมีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องนะครับครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลักๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมครับก็ยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบบอกช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาย้อนกลับไปพฤษภาคมพฤษภาคมนะพฤษภา1มิถุนาจนถึงกรกฎาคมครับ3เดือนเขามีการสรุปงานของสคบต้องบอกแบบนี้ครับมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โอ้ยจากพี่น้องประชาชนเยอะมาก 11,434 เรื่องนะครับในจำนวนนี้เนี่ยต้องเรียนว่ากว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาจนไกล่เกลี่ยได้ข้อยุตินะครับผู้บริโภคเนี่ยได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ยรวมกว่า24ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่นะครับแล้วก็มีการเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ย177รายพร้อมส่งดำเนินคดีเนี่ย52คดีขณะเดียวกันครับอีกกลุ่มหนึ่งน่าสนใจเลยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าด้านการป้องปรามสคบก็บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานผู้ที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอตรวจยึดสามารถตรวจยึดของเล่นสกุตชี่นะครับสกุตชี่หลายๆคนเคยเล่นสกุตชี่ที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยได้มากกว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทนะครับทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ฟังนะฮะตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้านี่นะน้ำยาอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมได้ประมาณ 15,000 ชิ้นนะครับแล้วก็ส่งผู้ต้องหาได้2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ครับที่ประชุมครับก็ยังติดตามคดีสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องราวของรถยนต์นะฮะที่เป็นรถยนต์ดังเลยรวมถึงตัวแทนจำหน่ายนะครับซึ่งมีผู้บริโภคเนี่ยกว่า313รายเนี่ยขอให้สคบนะครับช่วยดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ร้องทุกข์แล้วเนี่ยรวมกว่า6รายทั้งนี้ครับก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเรียกร้องการเยียวยา นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับล่าสุดท่านก็เดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่านะครับระบบ OCPB Watchdog นี่นะฮะแล้วก็มี AI Scan ด้วยนะครับ AI Scan เนี่ยก็คือการเฝ้าระวังสินค้านะครับแล้วก็โฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์ผลักดันสิทธินะครับในเรื่องของการซ่อมนะครับรวมถึงมาตรการควบคุมฉลากด้วยนะครับรวมถึงสัญญาธุรกิจโซลาเซลล์นะครับท่านสุภมาศนี่ดูทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะอันไหนถูกเอารัดเอาเปรียบท่านบอกไม่ได้ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะครับกำชับสคบด้วยครับเผยแพร่ผลการดำเนินงานเนี่ยให้ประชาชนได้รับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างแล้วก็ต้องลงพื้นที่เชิงรุกนะครับในการที่จะลงไปดูแลนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีข้อสั่งการสำคัญคือต้องดูแลพี่น้องประชาชนคุ้มครองพี่น้องประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะล่าสุดนี่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคคบก็เรียกว่าเดินหน้าครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกเรื่องนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าหลายท่านเลยก็ติดตามกันอยู่มาดูในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็โชว์ศักยภาพด้าน AI นะฮะสามารถที่จะตรวจสอบข่าวปลอมบนเวทีสื่อระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ประเทศเนปาลนะครับล่าสุดเลยดร.วัชรติยาวัชโรบลนะฮะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI กองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้รับเชิญครับเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคนะครับจัดโดยสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก AIBD ร่วมกับสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลนะครับก็ภายใต้หัวข้อสำคัญครับนั่นก็คือความท้าทายและโอกาสสำหรับการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุคสื่อหลอมรวมนะครับซึ่งดร.วัชรติยาก็บรรยายครับในหัวข้อสำคัญเรื่องการใช้ AI Generative AI เพื่อสนับสนุนนักข่าวผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อในการตรวจสอบในเรื่องของการวิเคราะห์และก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนการรับมือนะครับกับข้อมูลเท็จข่าวปลอมข่าวเฟกนิวต่างๆข้อมูลที่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนนะครับเกิดความเข้าใจผิดโดยไฮไลท์สำคัญครับก็ต้องบอกว่ามีการนำเสนอแพลตฟอร์มเฟกนิวดีฟเวอร์ฟายนะครับซึ่งเป็นการตรวจนะระบบนี้เนี่ยเป็นระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครับสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เลยนะคุณผู้ฟังรองรับทั้งระบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบูรณาการโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับมีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการตรวจสอบโดยอ้างอิงหลักฐานด้วยนะครับเพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อมวลชนเนี่ยรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือการเดินหน้านะครับของเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการโชว์ศักยภาพด้าน AI ต้องบอกว่าณวินาทีนี้นี่กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับโดดเด่นเรื่องของการตรวจสอบทั้งข้อมูลนะครับข่าวปลอมบนเวทีระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนี่คือเวทีสื่อระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เนปาลนะครับดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับท่านเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของกองเทคโนโลยีดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะผู้แทนประเทศไทยก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสำคัญนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครับซึ่งต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของกรมประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าเดินหน้าในการตรวจสอบทั้งข้อมูลข่าวเท็จข้อมูลข่าวปลอมนะครับโดยเรียกว่าดูแลทุกเรื่องราวตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการขับเคลื่อนเรื่องของ AI นั่นเองนะครับข้อความต่างๆก็ ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีน้องลูกน้ำสวัสดีหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่เลยนะครับคุณวุฒิชัยมั่นใจนะครับบอกว่าจับประเด็นเป็นข่าวนี่นะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณณัชนันท์สาธรด้วยนะครับแชร์แล้วคุณบอลคุณจันทิวาด้วยครับแน่นอนในทุกวันครับก็จะมาคุยข่าวกันว่าในแต่ละวันนะครับมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างที่ร้อยเอ็ดครับมาในเพจ Facebook เลยบอกว่าฟ้าใสลมแรงมากร้อยเอ็ดตอนนี้นะครับดังนั้นก็พื้นที่ไหนครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่แล้วอยากจะสื่อสารข้อมูลต่างๆก็ส่งมาได้นะครับพาไปดูอีกเรื่องนึงกันบ้างครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดก็ควงท่านพระดอนปริศนานันทกุลนะครับลุยเข้มครับนั่งหัวโต๊ะเลยถกเรื่องราวของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการครับเรื่องราวของมาตรการในการรับมือกับเรื่องของอุทกภัยนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดแล้วก็ร่วมถึงกทม.ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของทั้งอุทกภัยนะครับแล้วก็ภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่1ทับ2569นะครับโดยจัดที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับควบคู่กับการจัดระบบซูมมิทติ้งนะครับโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ปรึกษาแล้วก็มีคณะอนุกรรมการนะฮะมีผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมประชุมโดยการประชุมครั้งนี้ครับแน่นอนว่าแน่นอนช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนหลายคนก็กังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะเรื่องของอุทกภัยการประชุมครั้งนี้ครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแยกตามกลุ่มลุ่มน้ำไปเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการบูรณาการนะครับการจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งป้องกันการรับมือการเยียวยาการฟื้นฟูทั้งหมดทั้งมวลครับตามแผนเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570นะฮะซึ่งเน้นย้ำ6 เรื่องสำคัญนะฮะตามข้อสั่งการมาดูรายละเอียด6เรื่องสำคัญในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเลยอันนี้สำคัญมากจัดทำแผนครับเป็นแผนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเรื่องของระบบเตือนภัยก็มีการมอบหมายครับมอบหมายให้จิสด้าร่วมกับสทนช.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและปภ.นะครับจัดทำเป็นแผนที่นะฮะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งไปดำเนินการประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นำข้อมูลระดับจังหวัดมาใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องที่2ครับคือการจัดทำเช็คลิสต์นะฮะแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมอบหมายให้สทนช.และปภ.ครับจัดทำเรื่องของเช็คลิสต์นะครับการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยติดตามการประเมินความพร้อมก่อนเกิดภัยนะครับไปตรวจเรื่องอะไรบ้างตรวจประตูระบายน้ำตรวจคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในทุกจุดกำจัดวัชพืชนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเค็มลุกลามนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมกับทหารตำรวจพลเรือนนะครับแล้วก็อปท.โดยเน้นย้ำครับต้องช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจัดตั้งนะฮะจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะฮะให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ครับเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขครับให้โรงพยาบาลรอพอสอตอในพื้นที่ จัดเตรียมยานะครับจัดเตรียมเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมฮะเรื่องของสาธารณสุขก็สั่งการโรงพยาบาลและรพสตครับจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงมาดูในส่วนของการวางแผนเรื่องการเกษตรแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนะครับสั่งกรมชลประทานครับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแผนนะครับเป็นแผนการทำนาปลังให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนปี2569โดยต้องไม่ให้กระทบนะฮะกับการใช้น้ำกิจกรรมอื่นในปี2570ทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับการท่องเที่ยวการรักษาระบบนิเวศแล้วก็เน้นย้ำด้วยครับต้องหาแนวทางการกระจายน้ำเนี่ยลงพื้นที่เกษตรเพื่อตัดยอดน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของบ้านเรือนริมน้ำด้วยเพราะบางทีแล้วเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นตามข่าวเนาะคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะเจอก่อนคนอื่นแล้วก็น้ำท่วมยาวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำด้วยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาหลังที่เกิดน้ำท่วมหลายๆคนบอกว่าโอ้พี่บอลขั้นตอนมันยุ่งเหลือเกินนะครับเรื่องนี้ต้องเร่งรัดครับท่านบอกว่าต้องเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาต้องไปนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยทุกจังหวัดนะอันนี้ย้ำเลยต้องเร่งเรื่องอะไรบ้างสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต้องจ่ายเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมต้องนำเอาเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้าเนี่ยมายืนยันความเสียหายครับลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนมงคลนะต้องพูดตามตรงมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านโทรมาหลังไมค์บอกเอกสารไปหมดแล้วคุณบอลน้ำท่วมทีนึงเก็บข้าวเก็บของแทบจะไม่ทันนะฮะเอกสารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันไปกับน้ำหมดอันนี้เป็นเรื่องที่รับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เก็บรวบรวมให้ดังนั้นครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยคุณลุงคุณป้านะฮะที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมภาพถ่ายจากดาวเทียมจากจิสด้าก็มายืนยันความเสียหายตรงนี้เพื่อลดเรื่องเอกสารลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะบางคนบอกน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยจะไปหาเอกสารหลักฐานที่ไหนมันไปกับน้ำหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องลดขั้นตอนนะครับที่มันยุ่งยากที่มันซ้ำซ้อนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจ่ายเงินเรียวยาเนี่ยต้องรวดเร็วแล้วก็ไปนำเทคโนโลยีมาช่วยพี่น้องประชาชนเลยนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังได้มีการพิจารณานะฮะข้อมูลจากสถานการณ์น้ำของสทนช.นะครับแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนจังหวัดทั้งสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วงนี้นะครับแน่นอนสิงหาคมกันยายนนะครับอย่างที่บอกการกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะครับประชาสัมพันธ์ส่งบอกกันตลอดเรื่องของการเตรียมตัวรับมือสทนช.นะครับกรมชลประทานปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรวมถึงทุกภาคส่วนครับต้องเน้นย้ำเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟ้าฝนนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับหลายพื้นที่บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะครับส่งเข้ามาหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ใครที่ฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะครับใครที่แชร์แล้วก็ส่งมาบอกกันหน่อยนึงนะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับล่าสุดนี่เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ท่านกำลังติดตามอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ในเพจ Facebook ของสวท.ของเราด้วยนะ ครับใครแชร์แล้วก็ส่งมาบอกกันด้วยแล้วก็อย่าลืมเคาะหัวใจให้ด้วยนะครับล่าสุดมีข่าวดีข่าวดีนะครับไทยเที่ยวไทย plus ใครอยากไปเที่ยวไม่บอกไม่ได้เลยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าอ้าวคุณบอลใกล้ละเดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวกันละนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องรีบมาบอกกันไทยเที่ยวไทย plus ขยาย1ล้านสิทธิ์นะฮะใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านนะครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าครม.กันยายนนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยครับความชัดเจนตอนนี้มาแล้วนะฮะโครงการไทยเที่ยวไทย plus ที่หลายๆคนบอกว่าอยากไปเที่ยวเหลือเกินนะครับอยากให้มีแคมเปญใช่ไหมอยากให้มีโครงการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยนึงดังนั้นใครที่สนใจฟังดีๆเลยนะฮะจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้อ๋อจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้แหละนะครับขณะนี้เนี่ยระบบหลังบ้านพร้อมแล้วคนอยากเที่ยวตอนนี้หลายๆคนเลยบอกเศรษฐกิจดีมากตอนนี้ก็อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเหลือเพียงแค่การเคาะเกณฑ์เงื่อนไขนะครับโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหลังจากได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับโดยก็ยืนยันว่าเตรียมตัวอย่างเต็มที่ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวกันกับไทยเที่ยวไทย plus นะครับจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมเนี่ยเขาตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โอ้ขยายเพิ่มด้วยนะครับโดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทนะฮะจากเดิมที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือ 500,000 สิทธิ์ก็จะใช้นะครับเป็น1ล้านสิทธิ์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเลยครับให้ประชาชนเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวผู้ประกอบการเนี่ยโอ้จะได้แบบมีเรียกว่ากำลังใจนะครับในทุกๆจุดนะของประเทศไทยที่กำลังจะคึกคักกันในช่วงปลายปีนี้นะครับก็ดังนั้นครับใครที่รออยู่ใครที่รออยู่ไทยเที่ยวไทย plus นะครับย้ำเลยไทยเที่ยวไทย plus นะครับขยาย1ล้านสิทธิ์นะครับหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามไว้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะไปต่อกันอีกสักเรื่องนึงนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับลุยบึงขุนทะเลครับดันพื้นที่ศักยภาพสุราษฎร์ธานีสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรื่องนี้ครับหลายคนที่เคยไปนะฮะหลายคนบอกเคยไปบึงขุนทะเลที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของบึงขุนทะเลมุ่งยกระดับตรงนี้ครับให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับพื้นที่สาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้เวลาว่างๆให้มีความสุขตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้ขึ้นรถสำรวจพื้นที่โดยรอบบึงขุนทะเลด้วยนะครับก็ทราบสภาพของพื้นที่ทัศนียภาพนะฮะเรื่องของสภาพแวดล้อมศักยภาพในเรื่องของการพัฒนารวมถึงพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเน้นย้ำครับบอกการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ต้องควบคู่กับการอนุรักษ์เรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยและที่สำคัญต้องรักษาอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของพื้นที่เอาไว้ได้อย่างดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะฮะแนวทางการพัฒนาบึงขุนทะเลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะน่าสนใจมากเลยหลายๆคนบอกว่าตอบโจทย์หลายมิติทั้งพื้นที่พักผ่อนนะครับการทำกิจกรรมของประชาชนเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เชื่อมโยงโอกาสในการสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับพัฒนาต้องคำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับในชั่วโมงนี้จับประเด็นเป็นข่าวของเราเรื่องทุกเรื่องนะครับที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังติดตามได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาตินะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับใครที่อยากจะฝากข้อความต่างๆไว้ส่งมาต่อเนื่องได้นะครับพักกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
2: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นคุยหลากหลายเรื่องราวเก็บสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังแบบสบายๆนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณดำเนินรายการค่ะคุยสบายได้ประเด็นวันนี้ขอนำเสนอเรื่องโอกาสและความท้าทาย Data Center ไทยในอาเซียนโดยคุณระพีภูมิลาบมากซึ่งเป็นบทวิเคราะห์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาเล่าให้ฟังที่นำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังก็เพราะว่าในระยะนี้นะคะเรามักจะเห็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับ Data Center ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเข้ามาขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศและก็กำลังแย่งชิงทรัพยากรพื้นฐานกันอยู่เรื่องราวโอกาสและความท้าทาย Data Center ไทยในอาเซียนถือเป็นการปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังทราบซึ่งในโอกาสต่อๆไปนะคะก็จะได้เล่าถึงความคืบหน้าในอุตสาหกรรมนี้ให้เข้าใจมากขึ้นบทความเรื่องโอกาสและความท้าทาย Data Center ไทยในอาเซียนโดยคุณระพีภูมิลาบมากกล่าวว่าอุตสาหกรรม Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกโดยช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายเช่นอีคอมเมิร์ซการเงินดิจิตอลสตรีมมิ่งปัญญาประดิษฐ์และการใช้ข้อมูลภาครัฐเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งความสามารถในการจัดเก็บประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในเครื่องสะท้อนศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอีกด้วยภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่กำลังดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลด้วยประชากรกว่า965ล้านคนและเศรษฐกิจดิจิตอลที่เติบโตเร็วแม้สิงคโปร์เองเคยเป็นศูนย์กลางหลักของ Data Center ในภูมิภาคแต่เมื่อเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรและกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นนักลงทุนจึงเริ่มหันมามองประเทศอื่นเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและไทยซึ่งมีศักยภาพรองรับการลงทุนด้าน Data Center เช่นกันภูมิภาคนี้จึงกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากตลาดเกิดใหม่สู่ฐานการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลบทวิเคราะห์นี้มุ่งศึกษาความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรม Data Center ไทยในอาเซียนโดยเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความท้าทายของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาคและระดับโลกภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม Data Center ของโลก Data Center คือสถานที่หรือโครง

ลาร์สหรัฐในปี2573หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 7% ต่อปีนอกจากนี้เนื่องจาก Data Center เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเข้มข้นความต้องการใช้พลังงานจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจาก82กิกะวัตต์ในปี2568เป็น219กิกะวัตต์ในปี2573หรือเติบโตสูงถึงปีละ 21.7% โดยความต้องการใช้พลังงานจากการใช้ AI จะเติบโตสูงถึง 28.8% ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม Data Center ขยายตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะเป็นแรงส่งต่อเนื่องปัจจัยแรกก็คือภาครัฐและเอกชนประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์และย้ายระบบขึ้นคลาวด์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเห็นได้จากการใช้พลังงานของ Data Center ทั่วโลกที่มากกว่าครึ่งถูกใช้ไปเพื่อให้บริการ Public Cloud โดยการใช้บริการคลาวด์มีข้อได้เปรียบสำคัญคือช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคที่แนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นปัจจัยที่สองนะคะก็คือการพัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นับว่าเป็นอีกตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรม Data Center ในปัจจุบันเนื่องจากว่า AI ต้องการพลังงานการประมวลผลขนาดมหาศาลจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและแตกต่างจาก Data Center แบบเดิมจึงต้องใช้พลังงานและ GPU จำนวนมากทำงานร่วมกันโดย Data Center ที่รองรับการประมวลผล AI มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่า Data Center ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้พลังงานของ Data Center เพื่อการประมวลผล AI ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่3ความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลขนาดมหาศาลจึงต้องอาศัย Data Center ในการจัดเก็บและวิเคราะห์โดยเกิดจากจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเครื่องจักรในโรงงานเซ็นเซอร์ทั้งในบ้านรถยนต์กล้องวงจรปิดซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้ต้องการการประมวลผลแบบใกล้แหล่งข้อมูลเพื่อลดความหน่วงในการตอบสนองและส่งผลให้เกิดความต้องการ Data Center ขนาดเล็กที่มีการกระจายตัวเพื่อรองรับการให้บริการที่ใกล้ผู้ใช้งานมากขึ้นปัจจัยที่4เป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วสะท้อนผ่านธุรกรรมออนไลน์การชำระเงินดิจิทัลและการใช้งานโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้มีข้อมูลในระบบดิจิตอลที่ถูกสร้างและรับส่งเป็นจำนวนมากในแต่ละวันทำให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยในปี2563มีข้อมูลถูกสร้างขึ้นทั่วโลกราว129เซตไบต์ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับในปี2553ที่มีข้อมูลทั่วโลกเพียง2เซตไบต์คิดเป็นการเติบโตกว่า64เท่าในช่วงเวลาเพียง13ปีในอนาคตคาดว่าปริมาณข้อมูลถูกสร้างขึ้นจัดเก็บและใช้งานทั้งหมดทั่วโลกจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีขนาดเกิน290เซตไบต์ภายในปี2570การเติบโตแบบทวีคูณของข้อมูลดิจิตอลดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในการสร้างและลงทุนใน Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความจำเป็นในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรม Data Center ในอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนและบริษัทชั้นนำทั่วโลกเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยขนาดเศรษฐกิจราว 4. ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2567คิดเป็นอันดับ5ของโลกอีกทั้งยังมีจำนวนประชากรรวมกันกว่า695ล้านคนสะท้อนถึงตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคตนอกจากนี้เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนในปี2568มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลสูงถึง185,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 14.2% ต่อปีแบบทบต้นจนมีมูลค่า359,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2573
ซึ่งธุรกรรมดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบริการคลาวด์และแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนี้ล้วนต้องอาศัยการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรม Data Center ในอาเซียนมีมูลค่าราว 14.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 19.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 6.7% ในขณะเดียวกันตลาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของภูมิภาคคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2578 และคาดว่าการประยุกต์ใช้ AI จะช่วยเพิ่ม GDP ให้กับภูมิภาคอาเซียนได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573ปัจจุบันในภูมิภาคอาเซียนมี Data Center ทั้งหมด377แห่งกระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะสิงคโปร์มี99แห่งอินโดนีเซีย88แห่งและมาเลเซีย62แห่งขณะที่ไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนี้สำหรับการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในอาเซียนที่ดำเนินการอยู่ในปี2567อยู่ที่ 1.68 กิกะวัตต์และ Data Center ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2571คาดว่าจะใช้ไฟฟ้า 0.4 กิกะวัตต์ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ที่กำลังวางแผนก่อสร้างนั้นสูงถึง 5.51 กิกะวัตต์ซึ่งเป็นจำนวนชี้สะท้อนระดับความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน Data Center เมื่อเทียบกับขนาดประชากรพบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่อินโดนีเซียไทยเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ในประเทศเหล่านี้ยังไม่อิ่มตัวและยังไม่เข้าสู่ภาวะอุปทานล้นแม้ในปี2573ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุน Data Center เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตัวเลขดังกล่าวจะยังอยู่ในระดับสูงบ่งชี้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลในอาเซียนยังขยายตัวเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ทำให้มีช่องว่างสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในระยะกลางถึงระยะยาวในอดีตสิงคโปร์เคยเป็นศูนย์กลาง Data Center หลักของภูมิภาคเนื่องจากมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมที่มีเสถียรภาพสูงรวมถึงมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามสิงคโปร์มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรเนื่องจากว่า Data Center ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำในปริมาณสูงมากรัฐบาลสิงคโปร์จึงออกมาตรการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่ประกาศระงับอนุมัติ Data Center ใหม่ชั่วคราวระหว่างปี2562ถึง2565และกำหนดเงื่อนไขให้โครงการใหม่ต้องมีมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนแม้มาตรการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความยั่งยืนแต่ก็ส่งผลให้นักลงทุนส่วนหนึ่งหันไปพิจารณาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเป็นที่มาของการกระจายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ในมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและไทยซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในหลายมิติทั้งมีต้นทุนที่ดินและพลังงานที่ต่ำกว่ามีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐอีกทั้งตลาดดิจิทัลภายในประเทศกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะในเมืองยะโฮในมาเลเซียและเกาะบาตัมในอินโดนีเซียที่ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากอยู่ใกล้สิงคโปร์ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมตรงนอกจากนี้ทั้งสองเมืองยังได้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการลงทุนโดยตรงจึงกลายเป็นแหล่งลงทุน Data Center ใหม่ของภูมิภาคสะท้อนจากกำลังไฟฟ้าของ Data Center ในเมืองยะโฮที่เพิ่มขึ้นกว่า260 CAGR ในช่วงปี2562ถึง2567ขณะที่เกาะบาตัมเพิ่มขึ้นกว่า 145% CAGR ในช่วงเวลาเดียวกันช่วงหน้าเรามาฟังการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม Data Center ในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียนค่ะ

ช่วงที่2นี้นะคะจะกล่าวถึงการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม Data Center ในแต่ละประเทศของภูมิภาคอาเซียนเราสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนในอุตสาหกรรม Data Center โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนโดยอ้างอิงจากรายงานของธนาคารโลกร่วมกับการวิเคราะห์ของวิจัยกรุงศรีสามารถจำแนกปัจจัยสำคัญออกเป็น5เสาหลักประกอบด้วย1ความเสถียรของระบบพลังงาน2ความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูล3ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ4ตลาดแรงงานและ5ความมั่นคงทางการเมืองโดยครอบคลุมประเทศอาเซียน5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามโดยไม่รวมสิงคโปร์เนื่องจากเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม Data Center ของภูมิภาคอยู่แล้วแต่ประสบข้อจำกัดด้านพื้นที่และพลังงานการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นวิเคราะห์เพื่อระบุว่าประเทศใดในกลุ่มอาเซียนทั้ง5มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนสูงสุดรวมทั้งชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยในมิติต่างๆเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าความเสถียรของระบบไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนื่องจาก Data Center ต้องพึ่งพาการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องหากระบบไฟฟ้าขัดข้องอาจสร้างความเสียหายทั้งในรูปของต้นทุนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการในระยะยาวไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบไฟฟ้าเสถียรมากที่สุดสะท้อนจากค่าไซดีคือระยะเวลาเฉลี่ยที่ไฟดับต่อคนต่อปีและค่าไซคีคือจำนวนครั้งเฉลี่ยที่ไฟดับต่อคนต่อปีที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นขณะที่ราคาค่าไฟฟ้าและต้นทุนในการก่อสร้างยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ด้วยค่าก่อสร้างที่ถูกกว่ามาเลเซียแม้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อกำลังการผลิตรวมอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบางประเทศส่วนมาเลเซียมีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรในระดับใกล้เคียงกับไทยแม้จะเป็นรองเล็กน้อยโดยมีค่าไฟฟ้าและต้นทุนการก่อสร้างที่พอแข่งขันได้โดยต้นทุนที่ถูกกว่าอินโดนีเซียและมีสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ดีกว่าไทยอย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคสัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับปานกลางสำหรับประเทศอินโดนีเซียมีค่าไฟฟ้าที่ต่ำและมีขนาดการผลิตไฟฟ้ารวมที่สูงที่สุดอย่างไรก็ตามต้นทุนการก่อสร้างสูงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดต่อการลงทุนใน Data Center ที่ต้องการความมั่นคงด้านพลังงานเป็นหลักประเทศเวียดนามมีความโดดเด่นด้านสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับสูงประกอบด้วยราคาค่าไฟฟ้าและต้นทุนการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำแม้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ายังไม่สูงนักแต่เหนือกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยจุดแข็งด้านพลังงานหมุนเวียนช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากผู้ประกอบการ Data Center ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืนสำหรับฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับประเทศอื่นแล้วอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบเกือบทุกมิติโดยเฉพาะเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่อยู่ระดับต่ำที่สุดแม้จะมีต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกและมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูงกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียและไทยแต่เมื่อพิจารณาในเชิงปริมาณการผลิตไฟฟ้าจริงยังถือว่าต่ำกว่าทุกประเทศเรื่องที่สองความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นเสมือนกระดูกสันหลังของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลได้และสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นสำหรับเสาหลักนี้เราพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เคเบิลใต้น้ำสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไปจนถึงระบบบรอดแบนด์ภายในประเทศไทยโดดเด่นด้านโครงข่ายภายในโดยมีสัดส่วนประชากรที่เข้าถึงเครือข่าย 5G ในระดับสูงสุดร่วมกับสิงคโปร์สะท้อนความพร้อมสำหรับบริการดิจิทัลระดับสูงนอกจากนี้ความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และมือถือก็อยู่ในระดับสูงและแข่งขันได้อย่างไรก็ดีจำนวนเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับจำกัด
เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านความหลากหลายของเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างประเทศส่วนมาเลเซียมีจุดแข็งด้านคุณภาพโครงข่ายโดยรวมสะท้อนจากค่าดัชนีความพร้อมด้านเครือข่ายซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคประกอบกับปริมาณอินเทอร์เน็ตต่อผู้ใช้ที่อยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศแม้ความครอบคลุมของเครือข่าย 5G ยังเป็นรองไทยและจำนวนเคเบิลใต้น้ำยังน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่มาเลเซียมีข้อได้เปรียบด้านความสะดวกและต้นทุนในการเชื่อมต่อกับประเทศสิงคโปร์ที่ต่ำอินโดนีเซียได้เปรียบด้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศโดยเป็นประเทศที่มีจำนวนเคเบิลใต้น้ำมากที่สุดแม้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะทำให้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกันระหว่างเกาะในประเทศอย่างไรก็ดีโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศยังมีข้อจำกัดทั้งในด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตความครอบคลุมของเครือข่าย 5G ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมากและค่าเน็ตเวิร์กเรียลเนสอินเด็กซ์ซึ่งอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้ความสามารถในการรองรับ Data Center ที่ต้องการคุณภาพการเชื่อมต่อสูงยังเป็นเรื่องท้าทายส่วนเวียดนามนะคะมีจุดเด่นด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตภายในประเทศทั้งรูปแบบบรอดแบนด์และเครือข่ายมือถืออย่างไรก็ตามจำนวนเคเบิลใต้น้ำยังอยู่ในระดับต่ำความครอบคลุมของเครือข่าย 5G ยังจำกัดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง Data Center ที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในระดับสูงประเทศฟิลิปปินส์มีความสามารถในการแข่งขันที่จำกัดแม้จะมีจำนวนเคเบิลใต้น้ำระดับปานกลางสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิประเทศแบบหมู่เกาะซึ่งเอื้อต่อการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีความเร็วอินเทอร์เน็ตทั้งแบบบอร์ดแบนด์และมือถือยังอยู่ในระดับต่ำประกอบกับค่าเน็ตเวิร์กรีดเนสอินเด็กซ์ที่ต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศที่พิจารณาส่งผลให้ศักยภาพในการรองรับ Data Center ขนาดใหญ่ยังค่อนข้างจำกัดเรื่องที่3เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์จุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงด้านกายภาพของ Data Center ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติความถี่ของเหตุการณ์รุนแรงและความสามารถในการกระจายความเสี่ยงเชิงพื้นที่การเลือกทำเลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยลดต้นทุนด้านการดำเนินการและความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของงานประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เพราะตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวในระดับต่ำแม้จะมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากแม่น้ำในระดับสูงและมีดัชนีความเสี่ยงโลกที่สูงแต่ยังต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนขณะที่จำนวนภัยพิบัติโดยรวมยังอยู่ในระดับจำกัดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นทำเลตั้ง Data Center ที่ต้องการความเสถียรเชิงกายภาพในระยะยาวมาเลเซียมีจุดเด่นด้านระดับความเสี่ยงโดยรวมที่ค่อนข้างต่ำสะท้อนจากค่า Worlix Index ซึ่งอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริงในระดับต่ำมากอีกทั้งความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วมชายฝั่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเช่นกันทำให้ทำเลที่ตั้งมีศักยภาพในการลงทุน Data Center ระยะยาวอินโดนีเซียมีข้อจำกัดด้านจุดตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างมีนัยยะสำคัญแม้จะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเอื้อต่อการกระจายทำเล Data Center แต่เพราะตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟส่งผลให้มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติอื่นในระดับสูงสะท้อนค่า Worlix Index และจำนวนเหตุภัยพิบัติที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจเพิ่มต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารความเสี่ยงการลงทุน Data Center ประเทศเวียดนามมีความเสี่ยงจากน้ำท่วมทั้งจากแม่น้ำและชายฝั่งในระดับสูงสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่มีแนวชายฝั่งยาวและพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวนมากขณะที่ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวอยู่ในระดับปานกลางแต่จำนวนภัยพิบัติโดยรวมยังค่อนข้างสูงส่งผลให้ต้องคัดเลือกทำเลที่ตั้ง Data Center อย่างรอบคอบและอาจเพิ่มต้นทุนด้านการป้องกันความเสี่ยงประเทศฟิลิปปินส์เผชิญความท้าทายด้านจุดตั้งทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในกลุ่มโดยเฉพาะค่า Worlix Index สูงที่สุดและมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วมชายฝั่งในระดับสูงประกอบกับจำนวนเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีอยู่ในระดับสูงอีกทั้งลักษณะประเทศที่เป็นหมู่เกาะ
ยังเพิ่มความซับซ้อนในการกระจายความเสี่ยงและการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้ความน่าดึงดูดในการลงทุน Data Center มีมิติด้านภูมิศาสตร์ค่อนข้างจำกัดเรื่องที่4ตลาดแรงงานตลาดแรงงานเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุน Data Center เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานทักษะสูงคุณภาพแรงงานต้นทุนแรงงานและขนาดกำลังแรงงานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุนไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลางมีดัชนี GTCI หรือดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านบุคลากรระดับโลกและผลิตภาพแรงงานอยู่ในอันดับต้นๆแต่มีข้อจำกัดด้านทักษะพื้นฐานของแรงงานในอนาคตสะท้อนจากคะแนน PISA ที่ใช้วัดคุณภาพการเรียนรู้และศักยภาพเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับนานาชาติยังคงตามหลังเวียดนามและมาเลเซียอย่างไรก็ตามอันดับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่197จากทั้งหมด551แห่งยังคงเป็นฐานที่แข็งแกร่งในการผลิตบุคลากรสนับสนุนได้ดีกว่าอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ส่วนมาเลเซียนะคะมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างด้านคุณภาพแรงงานเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มสะท้อนจากดัชนี GTCI ที่อยู่ในระดับสูงประกอบกับอันดับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีขณะที่ผลิตภาพแรงงานต่อคนอยู่ในระดับสูงที่สุดในกลุ่มอีกทั้งต้นทุนแรงงานยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ทำให้มาเลเซียมีความสมดุลระหว่างคุณภาพแรงงานและต้นทุนซึ่งเอื้อต่อการลงทุน Data Center ที่ต้องการบุคลากรทักษะสูงอินโดนีเซียมีความได้เปรียบด้านแรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคซึ่งช่วยเอื้อต่อการจัดหาแรงงานในเชิงปริมาณประกอบกับต้นทุนแรงงานที่ต่ำที่สุดในกลุ่มอย่างไรก็ตามคุณภาพแรงงานยังเป็นข้อจำกัดสำคัญสะท้อนจากดัชนี GTCI และคะแนน PISA ที่อยู่ในระดับต่ำรวมถึงผลิตภาพแรงงานต่อคนที่ต่ำกว่าประเทศอื่นส่งผลให้การลงทุน Data Center ที่ต้องการแรงงานทักษะสูงอาจต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติมด้านประเทศเวียดนามนะคะมีจุดเด่นด้านทักษะแรงงานมีคะแนน PISA สูงที่สุดในกลุ่มและดัชนี GTCI ที่สูงกว่าไทยและอินโดนีเซียสะท้อนถึงคุณภาพประชากรที่มีคุณภาพดีขึ้นประกอบกับมีค่าจ้างขั้นต่ำที่ได้เปรียบช่วยประหยัดต้นทุนดำเนินการแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพแรงงานที่ยังต่ำรวมถึงอันดับมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีที่ยังต่ำกว่าไทยและอินโดนีเซียส่วนประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีขนาดแรงงานที่ค่อนข้างใหญ่และต้นทุนแรงงานอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามตัวชี้วัดด้านคุณภาพแรงงานโดยรวมก็ยังอยู่ในระดับต่ำทั้งด้านคะแนน PISA อันดับมหาวิทยาลัยและผลิตภาพแรงงานต่อคนส่งผลให้ศักยภาพในการรองรับ Data Center ที่ต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงยังมีข้อจำกัดและในเรื่องสุดท้ายนะคะความมั่นคงทางการเมืองความมั่นคงทางการเมืองและประสิทธิภาพการบริหารของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนสูงและมีระยะเวลาคืนทุนยาวดังนั้นภาครัฐควรมีประสิทธิภาพที่ดีมีความต่อเนื่องของนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนและลดต้นทุนความเสี่ยงของการลงทุนในระยะยาวไทยมีความสามารถในการแข่งขันเรื่องนี้นะคะระดับปานกลางโดยมีจุดแข็งอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิภาพของรัฐที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามแต่มีจุดอ่อนสำคัญที่สะท้อนโดยดัชนีความมั่นคงทางการเมืองและดัชนีคอร์รัปชันรวมถึงมีดัชนีความเปราะบางของรัฐที่สูงกว่ามาเลเซียและเวียดนามซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐในการผลักดันนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมในด้านต่างๆประเทศมาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในกลุ่มโดยมีคะแนนโดดเด่นในทุกมิติทั้งด้านดัชนีการบังคับใช้กฎหมายและดัชนีประสิทธิภาพของรัฐที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ยังมีค่าดัชนีคอร์รัปชันและดัชนีความเปราะบางของรัฐที่ดีที่สุดในกลุ่มช่วยลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระยะยาวได้ดีกว่าประเทศอื่นอินโดนีเซียมีความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเมือง
และการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างต่ำแม้ว่าดัชนีประสิทธิภาพของรัฐบาลจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงซึ่งแสดงถึงความพยายามในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจแต่ด้วยระดับคอร์รัปชันที่สูงและดัชนีความเปราะบางของรัฐที่ยังเป็นรองมาเลเซียและเวียดนามทำให้ภาพรวมยังมีความท้าทายเวียดนามนะคะมีความโดดเด่นด้านเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสอดคล้องกับดัชนีความเปราะบางของรัฐอยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับ2รองจากมาเลเซียช่วยลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการลงทุนอย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดด้านความโปร่งใสจากการคอร์รัปชันและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายฟิลิปปินส์มีความน่าดึงดูดน้อยที่สุดจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่โดยเผชิญความท้าทายสูงสุดด้านดัชนีความเปราะบางของรัฐและมีความเสี่ยงจากความรุนแรงการก่อการร้ายสูงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคะแนนด้านคอร์รัปชันและการบังคับใช้กฎหมายที่ต่ำที่สุดในกลุ่มซึ่งอาจเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ช่วงหน้าเรามาฟังกันนะคะว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนและนโยบายความยั่งยืนของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร

ค่ะช่วงนี้ก็มาฟังเรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนและนโยบายด้านความยั่งยืนของแต่ละประเทศนะคะนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการลงทุนนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่หากประเทศใดหวังพึ่งเพียงนโยบายการลงทุนที่น่าดึงดูดขณะที่ขาดความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆก็อาจไม่สามารถดึงดูดเงินลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องพิจารณารอบด้านทั้งนี้สามารถสรุปและวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้ 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนเมื่อพิจารณาปัจจัยดึงดูดการลงทุนใน Data Center พบว่าอินโดนีเซียไทยและสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มซึ่งมีมาตรการจูงใจด้านการลงทุนสูงที่สุดในอาเซียนดังนี้อินโดนีเซียโดดเด่นด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษีทั้งระยะเวลาการยกเว้นและอัตราลดหย่อนภาษีนิติบุคคลที่มากกว่าประเทศอื่นๆโดยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามารถดึงดูดการลงทุนใน Data Center ได้ดีก็คือนงซาดิจิทัลพาร์คเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านดิจิทัลชั้นนำของประเทศอินโดนีเซียบนเกาะบาตัมซึ่งอยู่ตรงข้ามสิงคโปร์โดยมีการสร้างเครือข่ายประสิทธิภาพสูงและโครงข่ายสายเคเบิลใต้ทะเลทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาทำให้มีความพร้อมในการรองรับอุปสงค์ส่วนเกินจากสิงคโปร์ได้ดีส่วนไทยแม้ว่าจะไม่โดดเด่นด้านภาษีเท่าอินโดนีเซียแต่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าโดยเฉพาะการกำหนดมาตรการจูงใจที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์และเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆซึ่งสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งการสนับสนุนด้าน R&D และการพัฒนาแรงงานดิจิทัลรวมถึงบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีเยอะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกทำเลที่ตั้งโดยมีภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Cloud First ที่ส่งเสริมการย้ายระบบขึ้นคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างอุปสงค์ในประเทศสิงคโปร์แม้ว่าระดับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะไม่สูงที่สุดแต่ยังคงน่าสนใจสำหรับการลงทุน Data Center ที่เน้นมูลค่าเพิ่มสูงและการให้บริการระดับภูมิภาคโดยเน้นการสนับสนุนด้าน R&D และระบบนิเวศดิจิทัลที่เข้มแข็งอย่างไรก็ดีข้อกำหนดด้านนโยบายเงื่อนไขด้านความยั่งยืนและข้อจำกัดด้านพลังงานกำลังกลายเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการขยายตัวในสเกลใหญ่ทำให้ความได้เปรียบด้านภาษีมีบทบาทรองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ตลาดอย่างสิงคโปร์ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเชื่อมต่อในภูมิภาคในการปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นหอควบคุมมากขึ้นโดยทำหน้าที่เป็นจุดยึดโยงระบบนิเวศในภูมิภาคพร้อมกับผลักดันการพัฒนาที่เน้นการขยายตัวเชิงปริมาณไปยังตลาดเพื่อนบ้านแทนมาเลเซียและเวียดนามอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับปานกลางซึ่งแม้ระยะเวลาและเงื่อนไขทางภาษีจะด้อยกว่ากลุ่มแรกแต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยมาเลเซียมีนโยบายโครงการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศมาเลเซียที่ให้สิทธิภาษีสำหรับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮสิงคโปร์ที่มีความพร้อมในการรองรับอุปสงค์ส่วนเกินจากสิงคโปร์ได้ดีและอยู่ใกล้สิงคโปร์เช่นเดียวกับนงซาดิจิทัลพาร์คของอินโดนีเซียรวมทั้งอัตราภาษีพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน AI และควอนตัมคอมพิวติ้งสำหรับฟิลิปปินส์นะคะมีความสามารถในการแข่งขันด้านสิทธิประโยชน์สำหรับ Data Center ค่อนข้างจำกัดโดยมาตรการทางภาษียังมีขอบเขตแคบและเน้นการดึงดูดการลงทุนในภาคบริการเป็นหลักแม้จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษและการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบแต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยข้อจำกัดด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูงและคืนทุนระยะยาวอย่างเพียงพอเรื่องที่2นะคะเป็นนโยบายด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เมื่อพิจารณานโยบายด้านความยั่งยืนและการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนของประเทศต่างๆในอาเซียนก็พบว่าประเทศไทยมีมาตรการยกระดับอุตสาหกรรมซึ่งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 100% ของเงินลงทุนเป็นเวลา3ปีเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ประหยัดพลังงานใช้พลังงานทดแทนหรือลงทุนติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้านอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนาและนำร่องโครงการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงหรือ DPPA
ในขณะที่ Third Party Asset อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายทั้งนี้แม้จะมีการผลักดันนโยบายเรื่อง Data Center สีเขียวแต่ก็ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมเป็นการเฉพาะสิงคโปร์มีนโยบาย Green Data Center Standard ผ่านมาตรฐาน SS 564และ BCA IDBM Green Mark ที่เน้นวัดผลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำพร้อมยกระดับสู่มาตรฐาน Tropical Data Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกนอกจากนี้ยังมีกระบวนการData Center Call All Application เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการ Data Center รายใหม่ที่เน้นนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดและความยืดหยุ่นของโครงข่ายรวมถึงมาตรการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับโครงการที่มีเป้าหมายลดคาร์บอนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งนี้แม้สิงคโปร์จะไม่มีระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงแต่มีระบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเสมือนสำหรับนิติบุคคลในรูปแบบสัญญาทางการค้าหรือการเงินผ่านใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดมาเลเซียมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวและมาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับการลงทุนสีเขียวสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสีเขียวและการใช้พลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคธุรกิจที่เปิดให้เอกชนหรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกลไกที่ใช้เพื่อรองรับการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงโดยอนุญาตให้ผู้ซื้อและผู้ขายพลังงานสะอาดตกลงราคากันเองและส่งจ่ายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายสายส่งของรัฐและยังมีนโยบายเรื่อง Data Center สีเขียวผ่านแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอย่างยั่งยืนอีกด้วยส่วนเวียดนามนะคะเขามีนโยบายรัฐด้านการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ที่เพิ่มความเชื่อมั่นในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านการรับประกันการรับซื้อไฟฟ้าโดยรัฐรับประกันการซื้อไฟฟ้าสะอาดอย่างน้อย 80% เพื่อช่วยให้โครงการพลังงานหมุนเวียนที่จ่ายไฟฟ้าให้ Data Center สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีนโยบายที่สนับสนุน Data Center สีเขียวผ่านแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเวียดนามที่มุ่งยกระดับเทคโนโลยี Data Center และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไฮเทคและยังได้มีการอนุมัติกลไกซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงอย่างเป็นทางการและมีผลบังคับใช้แล้วโดยรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่สามารถซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยตรงจากผู้ผลิตผ่านโครงข่ายของรัฐหรือโครงข่ายส่วนตัวได้รวมถึงระบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเสมือนด้วยอินโดนีเซียปัจจุบันยังไม่มีระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงและแม้ว่าจะมีเป้าหมายเชิงนโยบายระดับชาติแต่ยังเผชิญความท้าทายทั้งในเรื่องระบบตลาดไฟฟ้าที่ปิดซึ่งทำให้การเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนโดยตรงยังไม่เป็นระบบและขาดแรงจูงใจทางกฎเกณฑ์ที่ดึงการลงทุนพลังงานสะอาดแบบภาคเอกชนนอกจากนี้แม้ว่าจะมีการผลักดันนโยบายเรื่อง Data Center สีเขียวแต่ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการส่งเสริมเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดฟิลิปปินส์มีนโยบายโครงการประมูลจะซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านระบบการแข่งขันเสนอราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลจัดประมูลพลังงานสะอาดเพื่อดึงราคาให้ต่ำลงรวมถึงมีการปลดล็อกให้ต่างชาติถือหุ้นในโครงการพลังงานหมุนเวียนได้ 100% แม้จะไม่มีนโยบาย Data Center สีเขียวแต่มีมาตรการ Green Lane เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาตให้กับโครงการ Data Center ที่ใช้พลังงานสะอาดและแม้จะไม่มีนโยบายซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงแต่มีนโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงซึ่งใกล้เคียงกับระบบซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้ตั้งแต่100กิกะวัตต์ขึ้นไปสามารถเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง

อนนี้เราก็จะมาดูกันว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนสรุปความสามารถในการแข่งขันของไทยผ่านสวอตแอนาลิซิสนะคะจากปัจจัยข้างต้นนะคะเราสามารถสรุปความสามารถในการแข่งขันของไทยผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามได้ดังนี้ในเรื่องของจุดแข็งนะคะความเสถียรของระบบไฟฟ้าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นในการตัดสินใจลงทุน Data Center ต้นทุนรวมยังแข่งขันได้แม้ว่าต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าต้นทุนในการก่อสร้างรวมถึงต้นทุนแรงงานแม้จะมีต้นทุนสูงกว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามแต่หากเทียบคุณภาพในด้านต่างๆแล้วการลงทุนในไทยยังถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้านโครงข่ายอาเซียนภายในประเทศที่แข็งแกร่งไทยมีอัตราการเข้าถึงบริการ 5G ที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีดัชนีความพร้อมด้านโครงข่ายที่ดีรวมถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในอันดับต้นๆซึ่งเอื้อต่อการต่อยอดบริการเพิ่มเติมในอนาคตอาทิ AI IoT และคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพจุดแข็งในเรื่องความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับจัดการได้โดยมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวที่ต่ำแม้ความเสี่ยงน้ำท่วมอยู่ในระดับสูงแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้มาดูด้านจุดอ่อนนะคะสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามไทยจึงอาจยังเสียเปรียบเวียดนามหากนักลงทุนตั้งเงื่อนไขด้านพลังงานหมุนเวียนส่วนสายเคเบิลใต้น้ำที่ยังมีน้อยซึ่งอาจสะท้อนถึงการเชื่อมต่อกับต่างประเทศที่จำกัดและส่งผลต่อการส่งผ่านข้อมูลที่มีความหน่วงสูงจุดอ่อนด้านคุณภาพแรงงานที่ยังมีความท้าทายโดยคะแนนความสามารถในการแข่งขันของแรงงานในด้านต่างๆยังต่ำกว่าคู่แข่งในหลายประเทศอีกทั้งต้นทุนแรงงานโดยเปรียบเทียบยังจัดว่าสูงและมีจำนวนแรงงานน้อยกว่าเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองไม่สม่ำเสมอโดยเฉพาะคะแนนด้านความมั่นคงทางการเมืองและคอร์รัปชันที่ยังเป็นรองมาเลเซียและเวียดนามสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐที่อาจยังต้องปรับปรุงโอกาสนะคะก็มีจุดขายในการเป็น secondary hub ของอาเซียนโดยไทยสามารถวางตำแหน่งเป็นศูนย์เสริมจากสิงคโปร์โดยต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานใกล้เคียงกันไทยเร่งพัฒนานโยบายพลังงานหมุนเวียนและ Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งหากรัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยให้ไทยปิดจุดอ่อนด้าน ESG ได้รวดเร็วและโดดเด่นยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกท่ามกลางกระแสไชน่าบวก1และการปรับห่วงโซ่อุปทานโลกช่วยให้ประเทศที่มีความเป็นกลางอย่างไทยมีศักยภาพในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้เพิ่มขึ้นโอกาสในการยกระดับทักษะแรงงานเฉพาะทางผ่านการรีสกิลอัพสกิลแบบเฉพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรม Data Center และ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถได้เร็วและแข่งขันกับเวียดนามและอินโดนีเซียได้เรามาดูด้านภัยคุกคามนะคะก็จะมีเรื่องของการแข่งขันจากมาเลเซียโดยมาเลเซียได้เปรียบไทยทั้งด้านสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเสถียรภาพทางการเมืองและการเชื่อมต่อกับสิงคโปร์อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตสินค้าต้นน้ำอย่างเซมิคอนดักเตอร์ด้วยคู่แข่งบางประเทศมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการแข่งขันในระยะยาวเช่นอินโดนีเซียมีตลาดขนาดใหญ่และแรงงานจำนวนมากหากในอนาคตอินโดนีเซียสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทักษะแรงงานและนโยบายด้านความยั่งยืนรวมถึงเคเบิลใต้น้ำและการเชื่อมต่อกับสิงคโปร์ได้จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวความโดดเด่นด้านกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและประเมินองค์กรอย่างยั่งยืนหรือเรียกว่า ESG ของเวียดนามเนื่องจากสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนสูงอาจทำให้เวียดนามเป็นตัวเลือกหลักของการลงทุน Data Center ที่ต้องปฏิบัติตามเป้าหมาย Net Zero ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความเสี่ยงน้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนและความท้าทายในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเรามาดูมุมมองวิจัยกรุงศรีนะคะเขามองว่าอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญจากความเสถียรของระบบไฟฟ้าควบคู่กับโครงข่ายดิจิทัลภายในประเทศที่เข้มแข็งรวมถึงต้นทุนรวมทั้งค่าไฟฟ้าการก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้อย่างไรก็ตามไทยยังมีข้อจำกัดสำคัญด้านสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ยังต่ำซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดนักลงทุนที่มีเป้าหมายNet Zeroโ
นอกจากนี้จำนวนสายเคเบิลใต้น้ำที่ยังจำกัดและความท้าทายด้านคุณภาพแรงงานทักษะสูงยังเป็นปัจจัยที่บั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพื่อยกระดับความน่าดึงดูดไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการใน3ด้านหลักดังนี้1ด้านพลังงานสะอาดควรจะต้องเร่งรัดการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงและโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐที่มาพร้อมกับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ Data Center สีเขียวเรื่องที่2ก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อการส่งเสริมการลงทุนในสายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อลดความหน่วงและเพิ่มความหลากหลายของเส้นทางเชื่อมต่อข้อมูลด้านที่3ก็คือด้านบุคลากรต้องเร่งนโยบายรีสกิลและอัพสกิลแรงงานโดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านทาง AI และวิศวกรรมเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นสูงอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังกังวลว่าการลงทุน Data Center อาจสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจในระดับจำกัดโดยในช่วงแรกประโยชน์หลักมักกระจุกอยู่ที่ภาคก่อสร้างเพียงระยะสั้นส่วนในระยะยาวนั้นการจ้างงานโดยตรงมีแนวโน้มน้อยเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้เน้นบุคลากรทักษะสูงในจำนวนที่ไม่มากนอกจากนี้เครื่องจักรส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทำให้ห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมต้นน้ำปลายน้ำภายในประเทศได้รับประโยชน์ค่อนข้างจำกัดซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องหาคำตอบหากภาครัฐต้องการผลักดันอุตสาหกรรม Data Center ในไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นฮับรองของอาเซียนเพื่อรองรับความต้องการส่วนเกินจากสิงคโปร์หากไทยสามารถหาคำตอบและก้าวข้ามอุปสรรคที่กล่าวมาแล้วไปได้ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศทั้งด้านบริการ AI และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งหรือ IoTสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงโครงสร้างให้กับประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของ Data Center ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้เกิดขึ้นนะคะโอกาสหน้าดิฉันจะนำเรื่องความคืบหน้าของนโยบายนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการคุยสบายได้ประเด็นทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีของภาคตะวันออกในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ได้แก่ตราดสระแก้วจันทบุรีระยองและชลบุรีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดทางการปากีสถานระบุการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานและอิหร่านเพื่ออาถายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านความมั่นคงใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้และการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับกอรมน.กองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.มาโดยตลอดโดยใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามารถไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นยืนยันว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
2: ตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้ววิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีแน่นะท่านนักภาษีแถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านไม่รับภาษีท่านจะมาปิดบังความจริง
1: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบชายแดนใต้แล้วเดินหน้ารวบรวมหลักฐานดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและยับยั้งการก่อเหตุโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็มีการข่าวและพยายามหาช่องว่างในการก่อเหตุเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินงานด้านการข่าวและใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีและย้ำว่าไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน
3: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งยังอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงถึงชนิดอาวุธโดยระบุว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่นั้นขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยยืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงทรัพย์สินในพื้นที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569กว่า 6,971 ครัวเรือนใน41จังหวัดและผู้เสียชีวิตได้รับรายละ2ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจึงสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเกินภาระจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ให้ประชา

0: เบื้องต้นและค่าโปร่งศพเป็นกรณีพิเศษที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติม
1: การดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะคะและในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นด้วยและในการประชุมท่านนายกก็ยังเน้นย้ำการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยต้องทำให้สะดวกที่สุดรวมไปถึงเรื่องของเอกสารไม่ต้องรบกวนให้ประชาชนต้องมายื่นเอกสารซ้ำซ้อนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องประสานข้อมูลเป็นการภายในและดำเนินเรื่องในการอนุมัติเงินเพื่อให้เงินถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,171 ครัวเรือนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านสันติกาแก้วใสรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากการที่มีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ไม่ให้เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์อย่างนี้ควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสะพานจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง29สิงหาคมนี้
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอม9และพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง

0: นันชิดาสังทองรายงาน
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพรก.กู้เงิน 3,500 ล้านบาทหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ททเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป่าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายแล้ววลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
2: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวานี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมที่เราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเหลือไม่เป็นไรเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อว่า1ธันวานี้ทันครับทางกระทรวงการคลังอยากใช้พรก.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 1,500 ก็คนหนึ่งลงได้50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายตลาดทุน4ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของตลาดทุนที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดทุนไทยและยกระดับให้ทันสมัยทั้งในเรื่องดิจิทัลและการกำกับดูแลเพื่อให้กฎหมายตลาดทุนไทยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงยกระดับการกำกับและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศตลอดจนลดต้นทุนและภาระของผู้ประกอบธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันและคุ้มครองนักลงทุนไทย
4: วัตถุประสงค์สำคัญที่กฎหมาย4ฉบับที่เราต้องการทำหนึ่งคือเราอยากให้ทันสมัยเพราะกฎหมายไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากทันสมัยแล้วการย้ำเน้นคือการคุ้มครองนักลงทุนอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นอันนี้คือที่ย้ำเน้นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานกลต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของกลต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
3: ด้านนางพรอนงบุตราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.กล่าวว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับจะเข้าไปเติมเต็มพระราชบัญญัติหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนหลักทรัพย์ดั้งเดิมเป็นหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งยื่นต่อสภาไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้บริการทางตลาดทุนครบวงจรมากขึ้นจากนี้ยังให้อำนาจพนักงานกลต.เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีคดีที่มีมูลค่าหรือผลกระทบสูงซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินคดีกรณีชั้นสอบสวนให้สั้นลงจากปัจจุบันที่ใช้เวลากว่า2ปีนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากปีก่อนโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าน
5: ายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนาพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยผลิตรถยนต์จำนวน 117,383 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างโดดเด่นขณะที่ยอดผลิตสะสม7เดือนอยู่ที่ 834,595 คันลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 59,196 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 โดยมีแรงสนับสนุนจากรถยนต์ไฟฟ้า BEV ที่เติบโตมากกว่าเท่าตัวขณะที่ยอดขายรถกระบะยังลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในประเทศจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรถ EV นำเข้ากับรถที่ผลิตในประเทศและใช้ชิ้นส่วนในไทยสำหรับการส่งออกรถยนต์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 74,169 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 โดยตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียขยายตัวได้ดีขณะที่ตลาดตะวันออกกลางชะลอตัวจากปัญหาความปลอดภัยในการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันการจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องสะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเป็นทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมสรุปผลฟังความคิดเห็นและแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด27สิงหาคมนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียืนยันทำเร็วที่สุดนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนภายหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าวันที่27สิงหาคมนี้จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปข้อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางจากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีถือว่าการดำเนินการนี้ทำเร็วที่สุดแล้วสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจจำนวน58เรื่องซึ่งมี11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นเรื่องดังกล่าวอยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นและอยากให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จและได้หลักการแล้วจะนำเข้าที่ประชุมกรอ.จากนั้นจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนการดำเนินการทั้งหมดจะเอื้อต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD หรือไม่เรื่องนี้คือการปรับโครงสร้างของประเทศและเปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐจากเดิมที่เป็นผู้กำหนดให้แต่ละฝ่ายร่วมคิดซึ่งตรงกับหลักการของ OECD ที่การคิดต้องมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำเต็มที่ให้เข้าสู่สมาชิก OECD ให้ได้ตามเป้าภายในปี2572
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมและเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพ.ศ.2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาตามแบบพ.ท.33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท.33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท.33ล่วงหน้าโดยไม่ให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพกิจกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายโมซินนักวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าพลเอกอาซิมมูนีผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านโดยประเด็นการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นแนวทางยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังพลเอกมูนีสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนเดินทางเยือนอิหร่านท่ามกลางความพยายามของสหรัฐในการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าประเทศใดที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านอาจต้องเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจขณะที่อิหร่านประกาศตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกน้ำมันผ่านอ่าวเปอร์เซียกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายเลอหวายจุงรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามมีกำหนดการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเวียดนามหลังเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่าภารกิจการเยือนเมียนมาในครั้งนี้นายจุงจะทำหน้าที่ประธานการประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาพร้อมเน้นย้ำว่าเวียดนามมองว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่มีความสำคัญของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเพื่อสันติภาพในเมียนมาเป็นกรอบความร่วมมือและการสนับสนุนที่สำคัญของอาเซียนที่มีต่อเมียนมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz MBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
12: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: วัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองครับแล้วก็วันนี้ต้องผ่านที่25 สิงหาคม 2569นะครับถึงมาต้องส่งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณประกอบผมเรียนชูชักกำรอดสายชนนิสังนะครับสุภเดชคอมมาดีนะครับลงเป็นเพจทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผลิตคำพิรักคุณกรศิริพิทักษ์และเดชธรชัยโสดานะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะผมมาการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์นะครับนะแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นที่พระอัจฉริยภาพของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับกับการเตรียมพร้อมนะส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยวันนี้นะครับซ้อมที่ผ่านมาในวันนี้นะครับสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพภาพวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งกีฬาในระดับนานาชาติต่อไปส่วนนักกีฬาประเภทอื่นๆที่แข่งขันในเอเชียนเกมส์นะครับก่อนที่จะติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลและก็ฟุตบอลนะครับน้องเอสทีนะครับน้องเอสทีก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับว่าได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับรวมถึงคณะทีมโปโลน้ำนะก็ดึงจีนรัสเซียฮังการีเข้าร่วมซ้อมนะครับเพื่อยกระดับก่อนลุ้นศึกเอเชียนเกมส์นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมส์นะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับนะก็เดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลวอลเลย์บอลก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอเชียนเกมส์นะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซตนะครับคว้าแชมป์กลุ่มนะฮะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการชิงแชมป์เอเชียนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับไทยลงแข่งขันที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเป็นการแข่งขันนัดที่3ของกลุ่ม B นะครับผลงานที่ผ่านมาของเรานะครับทีมอันดับที่17ของโลกแซงมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับที่41ของโลกนะครับซึ่งลงสนามมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนอันดับที่2ของกลุ่มนะครับโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจนะฮะพักผู้เล่นหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนุ่งแจ้งนะครับนะแล้วก็ส่งผู้เล่นที่มีโอกาสลงมานะฮะขยับขยายนะและโชว์ดาวรุ่งผสมผสานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชมพู่พรหมเกิดปลานะครับทิพย์แก้วกัลยากมุลทลานะครับบีมพิมพิชาโคกรัมบุญบีมชัชนอมโมกศรีออมสินสันติภาพรจันทวิสูตรโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับแล้วก็มีเอยกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะผู้เล่นตัวรับอิสระครับผมบอกว่าไทยชนะไปนะครับ3-1เซตเซตแรกชนะ25-22เซตที่2ชนะ25-16เซตที่3นะคาซัคสถานฮึดกลับมาชนะบ้างนะครับ25-23นะครับเซตที่4ไทยก็เน้นมากขึ้นนะชนะ25-11นะคว้าจะชนะ3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มนะครับคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแชมป์รายการนี้นะยืนยันที่เรามุ่งหมายเราตั้งเป้าไว้เราจะแชมป์รายการนี้เท่านั้นนะครับเพื่อจะไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะแบบอัตโนมัติซึ่งเรายังไม่เคยได้นะครับเรามีหมุดหมายที่จะเข้าถึงรอบรองและรอบชิงและคว้าแชมป์นะครับส่วนถ้าเราพลาดนะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เราพลาดนะไม่อยากให้ไทยพลาดนะครับ 1-3 ก็จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027นะครับรอเชียร์นะฮะนักวอลเลย์บอลของเราต่อไปนะครับว่าจะไปนะไกลได้แค่ไหนผมเชื่อว่านะกองเชียร์แล้วก็ผู้เล่นของเรานะมีความมุ่งมั่นเต็มที่นะที่เราจะผ่านเข้าถึงรอบชิงนักคว้าแชมป์ให้ได้นะครับ ส่วนวันนี้เช่นเดียวกันครับที่ห้องแถลงข่าวสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกและทีมชาติเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะครับการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับภายในงานแถลงข่าวแอนโทนีฮัสซันกล่าวว่าถึงแม้ว่าเกมแรกเราจะแพ้0-2นะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสมากมายนะครับแล้วก็มีสถานการณ์อีกมากมายรวมถึงโอกาสที่จะเป็นจุดโทษแต่เราก็มีโอกาสทำประตูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็การที่ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามนะฮะอย่างพัทริกเนี่ยได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และเป็นซุปเปอร์เซฟหลายครั้งนะครับสะท้อนเห็นว่านะแนวรับผู้รักษาประตูของเวียดนามแข็งแกร่งจริงๆเราอาจจะผิดหวังกับผลสกอร์ที่ออกมาแต่ภาพรวมเราเล่นด้วยความเชื่อมั่นและเกรงวันพรุ่งนี้เราจะลงสนามด้วยความเชื่อว่าเราจะทำได้นะครับอาจารย์นิวสันบอกว่าฟุตบอลมีหลากหลายอารมณ์ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานต้องเดินทางต่อเนื่องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในคณะทีมก็ถือว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่นานมากการมาถึงรอบชิงชนะเลิศคิดว่านะเกมแรกเราเล่นได้ดีแต่เกมนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่แตกต่างออกไปนะครับเคารพเวียดนามด้วยว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งคิดว่านะครับเราจะสร้างโอกาสมากมายและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนั้นนะครับแล้วก็เราจำได้ว่าเราเล่นได้ดีนะแล้วก็เรารู้ว่านะในเกมต่อไปที่จะเจอกับเวียดนามเราจะสู้ได้อย่างไรด้วยความมุ่งมั่นนักเตะที่มีนะครับเราทำงานหนักแล้วก็เรามีแฟนบอลที่สนับสนุนเราเยอะมากนะครับแล้วก็นักเตะดาวรุ่งของเราหลายคนโชว์ศักยภาพแล้วก็สร้างพลังให้ผมนะได้ตัวเองได้ทำให้เกมวันพรุ่งนี้นะเราจะลงสนามไปโดยการปราศจากความกลัวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ก็ชื่นชมเหมือนกันว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเรามีความมุ่งหมายนะครับเราเชื่อว่าเราจะคว้าแชมป์แพ้คว้าชนะกลับมาได้นะครับส่วนทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยบอกว่าทีมนะของเราเนี่ยรับใช้ทีมชาติแล้วมีคำว่าชุด A ชุด B นะแต่ละคนมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับให้ความเคารพกับเวียดนามเป็นทีมที่ดีอีกทีมนึงฟุตบอลมีแพ้มีชนะนะถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมแรก0-2แต่เชื่อมั่นว่าเราจะเก็บชัยชนะได้คิดว่าในแง่ของทีมน้องๆทุกคนไม่มีความกดดันอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ในสภาพใจที่ดีเชื่อมั่นว่าเราจะกลับมาคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอกำลังใจเชียร์แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับซึ่งเกมการแข่งฟุตบอลในวันพรุ่งนี้อาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2เวียดนามเจอกับไทยนะครับเวลา 20:00 นที่มีดินสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของ True Vision Now นะครับดูฟรีด้วยครับแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ True Vision Now นะครับได้ดูกันนะครับแล้วก็นัดแรกมีปัญหานะครับก็ทางสู่นั้นเขาได้เปิด YouTube นะ True Vision Now ให้ดูกันนะครับนะก็แฟนฟุตบอลนะครับก็ได้ดูฟรีแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับจากฟุตบอลนะครับมาเรื่องของเอเชียนเกมกับความเตรียมพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับเมื่อกี้ค้างไว้เรื่องของเอ็กซ์ตรีมครับก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้อง ST ครับวาริยาสุโกเสพนะก็หวังว่าติดท็อป3คว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอคิประเทศญี่ปุ่นนะครับในส่วนของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด9คนนะแข่งขันแบบประเภทสเก็ตบอร์ด7คนจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วริษยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่เคยสร้างความประทับใจในมากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะครับตอนนั้นไปแค่12ปีตอนนี้ความเก่ามามากขึ้นประสบการณ์มามากขึ้นนะครับ ST วริษยาสุกเกษมนะก็บอกว่านักกีฬาทั้งหมดนะกับจากการฝึกซ้อมเก็บตัวอย่างเข้มข้นที่สนามเอ็กซ์ตรีมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.หัวหมากนะครับน้อง ST บอกว่าการซ้อมนะแล้วก็ทำหน้าที่นะครับเราเล่นอย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเคยเกิดความแน่นอนนะรวมถึงพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับเนื่องจากต้องใช้ทั้งพละกำลังความอึดและความทนทานของร่างกายในการแข่งขันสนามกลางแจ้งนะครับเอสทีบอกว่าสนามเรื่องของสนามเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับสภาพอากาศไม่เคยกังวล นะขณะที่การฝึกซ้อมตอนนี้เน้นไปเรื่องของการเล่นท่าทางฝึกซ้อมให้ชัวร์ทำอย่างไรให้สามารถทำท่าต่างๆได้มากที่สุดภายใน45วินาทีโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยนะครับ45วินาทีนะครับโดยที่เราไม่เหนื่อยด้วยซึ่งเราก็ต้องวางแผนแล้วก็ทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดนะครับ วริยาบอกว่านะฮะน้องเอสทีบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นมากรรมเอเชียนเกมครั้งที่2ของตนนะครั้งก่อนมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะอันดับที่5นะครั้งนี้อยากจะทำผลงานติดท็อป1ใน3นะครับคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุกที่ที่ไปแข่งขันมีความตื่นเต้นประหม่าบ้างนะฮะแต่ก็บางทีก็เคยร้องไห้นะครับแต่ว่านะเพราะว่าควรเก็บควายประบาดนะแต่ว่าพอผ่านประสบการณ์หลังจากที่ผ่านมากับกีฬาโอลิมปิกเกม2024ไปแล้วแล้วก็แข่งขันหลายๆรายการมากขึ้นนะครับประสบการณ์ต่างๆทำให้มีความมั่นใจไม่กลัวเก็บนะครับมีความตั้งใจนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้เกือบทุกอุปกรณ์หวังว่ามากับกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้จะได้ผลการแข่งขันออกมาที่ดีครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเอสทีแล้วก็ทีมนักกีฬาเอ็กตรีมนะครับนักกีฬาของเราที่ไปแข่งขันนะครับส่วนอีกสมาคมครับก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันครับสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับเดินหน้านะครับเตรียมความพร้อมทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับเปิดสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์นะครับภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะต้อนรับทีมโปโลน้ำจากจีนรัสเซียและฮังการีเข้าร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันกับทีมนักกีฬาไทยเพื่อยกระดับและสร้างประสบการณ์จากเกมในระดับนานาชาตินะครับมักซิมคอนดอนสกี้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยบอกว่าการฝึกซ้อมร่วมกับทีมต่างชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นการยกระดับนะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่านักกีฬาแต่ละชาติที่เข้ามาแข่งขันนะฮะจะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปทำให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ปรับตัวและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาจีนรัสเซียและฮังการีต่างนำสิ่งที่แตกต่างนะครับมาสู่สระว่ายน้ำทั้งแนวทางสร้างด้านแท็กติกนะสภาพร่างกายและวิธีคิดเกี่ยวกับเกมสิ่งสำคัญที่สุดคือนักกีฬาของเราไม่ได้เพียงแค่ฝึกซ้อมหนักขึ้นหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแต่กำลังเรียนรู้เรื่องที่จะคิดและแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในเวลานี้ของเตรียมทีมนะครับแม็กซิมบอกว่าการได้เผชิญหน้ากับทีมระดับนานาชาติทำให้ทีมงานมองเห็นจุดแข็งของทีมไทยแล้วก็จุดอ่อนของเรายังมีช่องว่างจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปโดยนักกีฬาได้เรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดันและตัดสินใจให้เร็วขึ้นในการรับมือกับการประทะที่แข็งแกร่งรวมถึงการรักษาสมาธิช่วงเกมที่มีความเข้มข้นและกดดันสูงนะครับซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยกล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนในเวลานี้คือนักกีฬามีความมั่นใจอย่างมากขึ้นในการรับมือกับเกมที่มีความเข้มข้นและเข้าใจมากขึ้นว่าการเล่นโปโลน้ำในระดับนานาชาติต้องการอะไรจากพวกเขานะทั้งร่างกายแท็กติกและจิตใจการฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบสิ่งที่ดีนะให้กับเราสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้แต่เราได้จากการฝึกกันเองนะครับแล้วก็ได้แรงกดดันการแข่งขันจริงนะจากนานาชาตินะครับแม็กซิมบอกว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่เชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชั้นนำในครั้งนี้จะช่วยให้โปโลน้ำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการรับมือความท้าทายบนเวทีเอเชียนเกมนะครับจากนั้นครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามการก้าวสู่ปีที่2ของไทย Domestic Power 2026ครับเดินหน้าปั้นพลังเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกครับเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2อย่างเต็มพลังครับสำหรับโครงการไทย Domestic Power 2026นะครับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬากอล์ฟไทยอย่างเป็นระบบครบวงจรมุ่งเฟ้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพจากทั่วประเทศพร้อมยกระดับทักษะความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพและการแข่งขันในระดับนานาชาติโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.โดยมุ่งสร้างระบบพัฒนานักกอล์ฟไทยที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคได้เข้าถึงการฝึกซ้อมการแข่งขันและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางกีฬาอย่างเท่าเทียมเป้าหมายสำคัญของโครงการไทย Domestic Power 2026นะครับมุ่งรักษาและต่อยอดนะครับศักยภาพของนักกอล์ฟหญิงไทยพร้อมขยายฐานนักกีฬารุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเน้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่ระดับอาชีพนอกจากการพัฒนาด้านกีฬาแล้วโครงการยังให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจเปิดโอกาสให้เยาวชนมองเห็นเส้นทางอาชีพในวงการกีฬารวมถึงการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตนักกีฬาและชุมชนในระยะยาว ั้งนี้อยู่ในภายใต้เป้าหมายระยะยาวนะครับของเชียร์นี่ to the LPGA Los Angeles 2028นะครับจาก4ภาคสู่เส้นทางแห่งโอกาสเส้นทางการพัฒนานักกีฬาแบ่งเขาเป็น3สเตจนะครับตั้งแต่ค้นหาศักยภาพไปจนถึงการฝึกซ้อมเข้มข้นและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาตินะครับสเตจที่1ทำไปแล้วนะครับค้นหาเม็ดเพชรใหม่ทั่วประเทศไทยนะค้นหาตัวแทนจาก4ภาคนะครับเปิดโอกาสให้กอล์ฟเยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพนะก่อนกระบวนการผ่านการประเมินและคัดเลือกเหลือ100คนนะเข้าสู่แคมป์พัฒนาศักยภาพในสเตจที่2นะครับสเตจที่2เนี่ยพัฒนาศักยภาพแบบครบมิตินะนักกีฬาทั้ง100คนจะเข้าสู่แคมป์นะแฟตแคมป์ฝึกซ้อมอย่างที่ออกมานะพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นกอล์ฟครอบคลุมเรื่องของความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพการวางแผนการแข่งขันรวมถึงทักษะสภาพจิตใจการควบคุมอารมณ์จนตลอดจนซอฟต์สกิลนะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นในการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับนอกจากนั้นจะคัดเลือกนักกีฬานะครับจาก100คนให้เหลือ36คนสุดท้ายครับเข้าสู่สเตจที่3นะครับสเตจที่3เนี่ยยกระดับสู่การประสบการณ์เวทีโลกนะครับกับ36นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในหลายมิตินะครับพร้อมสร้างประสบการณ์แล้วก็การแข่งขันและการฝึกซ้อมในระดับนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและทักษะที่จะเป็นต่อการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพนะครับซึ่งมากกว่าการฝึกกอล์ฟก็คือการสร้างนักกีฬาอาชีพหัวใจสำคัญของไทย Domestic Power คือการพัฒนานักกอล์ฟนักกีฬาอย่างรอบด้านเพราะว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพไม่ได้วัดเพียงแค่ฝีมือในสนามนะครับนักกีฬาจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านกีฬาสุขภาพจิตใจและการวางแผนการควบคุมอารมณ์การสื่อสาร Soft Skill รวมถึงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาเพื่อก่อให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ของนักกอล์ฟรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตและสนับสนุนซึ่งกันและกันในอนาคตนะครับก็เป็นโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงนะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยครับไทย LPGA นะครับคุณอานันต์เผือกพิมุตนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับจุดประสานงานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สนามกอล์ฟต่างๆนะครับซึ่งเป็นภาคีสมาชิกนะครับสำหรับศูนย์เยาวชนสำหรับศูนย์เพชรแบดงานนะครับประดับเข้าสู่วงการกอล์ฟนะครับหมุดหมายที่สำคัญนะครับได้คุยกับคุณอนันต์นะครับท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับบอกว่านะฮะเราจะสร้างนักกีฬาของเรานะหมุดหมายก็คือโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสนะครับท่านบอกว่าเอเชียนเกมนะได้เหรียญแล้วนะซีเกมได้เหรียญแล้วนะครับแล้วก็โอลิมปิกเกมนะฮะหมุดหมายสำคัญรอติดตามกันนะครับนะว่าเส้นทางของนักกอล์ฟเราที่สร้างโดยนะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแห่งประเทศไทยนะครับโครงการนี้ครับ Domestic นะครับเรื่องของกอล์ฟนะจะไปในทิศทางไหนก็ขอบคุณกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีเครือข่ายกอล์ฟนะฮะที่นครนายกเนี่ยร้อยฮิลนะฮะที่สนับสนุนให้กับนักกอล์ฟนะ100คนนะมาเข้าค่ายฝึกทักษะต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วจะคัดเหลือนักกีฬา36คนหัวกะทินะครับนะไปฝึกกันต่อแล้วก็ก้าวสู่นักกอล์ฟตัวกอล์ฟระดับนานาชาติต่อไปนะครับคุณมาฟังครับเมื่อวานนี้แหมเวลาไม่พอนะที่จะรายงานผลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพหรือว่าชิงแชมป์โลกนะฮะแข่งกันที่อินเดียนะครับ BWF World Championship นะครับก็หลายๆคู่นะแหมก็ไปตามคาดหลายๆคู่ก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับในการแข่งที่อินเดียที่ผ่านมาของเราน้องหมิวพรปวีช่อชูวงกลับมาแล้วนะเมื่อวานนี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับของน้องหมิวพรปวีแต่ว่าในประเภทหญิงเดี่ยวนะแชมป์เป็นของอันแซยองนะครับแรงจริงๆแข็งแกร่งจริงๆนะครับชนะอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะครับ2-0เกม21-17 21-14คว้าแชมป์นะครับชายเดี่ยวนะทางด้านของอเล็กซานเดียนะครับเอาชนะทางด้านของโคไรนาราโอกะจากญี่ปุ่นขาลอยเลยนะครับ21-11 21-11นะครับนะส่วนชายคู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหลียงกับหวังนะเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับนะก็2-0เกมเช่นเดียวกันนะคู่จีนชนะนะครับหญิงคู่เนี่ยน่าจะพลิกล็อกนะคู่ของจีนนะครับเบคฮานานะฮะเอาชนะคู่ของน้องตู้เย็นนะจากจีนนะครับ2-0เซตนะ2-0เกม21-15 21-15นะครับส่วนคู่ผสมนะฮะแชมป์เป็นของจีนนะขออภัยแชมป์ของฝรั่งเศสนะครับเดรูกับกิเคลนะใช้ชนะคู่ของหวงดงปิงนะ นะครับไป2-1เกมนะครับ22-20 19-21 และ21-15นะครับก็ถือว่าพลิกล็อกหลายคู่เลยทีเดียวนะครับฝรั่งเศสเนี่ยคว้ามา2แชมป์นะในการแข่งขันรายการนี้นะครับคว้าไป2แชมป์นะฮะยินดีด้วยนะครับนี่คือแบดมินตันนะหมุดหมายต่อไปก็แบดมินตันเนี่ยนะก็เอเชียนเกมแหละครับรอดูนักกีฬาของเรานั้นในหมุดหมายของเอเชียนเกมว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลถ้วยของไทยครับนอกจากไทยลีกที่จะเปิดฤดูกาลนะครับฟุตบอลถ้วยก็เตรียมเหมือนกันครับช้าง FA ครับครับโอ้โหนี่รอบคัดเลือกก็เริ่มจับฉลากกันแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับน้ำแรกธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจับสลากประกบคู่การแข่งฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล2026ถึง2027รอบคัดเลือกนะครับในปีนี้เนี่ยโอ้โหมีทีมที่ต้องแข่งขันนะครับรวมทีมจากไทยลีกด้วยนะครับ82สโมสรนะครับไทยลีก16ไทยลีก2 12ไทยลีก3 32ไทยแลนด์ซีมิโปร13ทีมสโมสร FA Membership อีก9ทีมนะครับซึ่งในการแข่งรอบคัดเลือกจะมีทีมไทยลีก2 12ทีมไทยลีก3 32ทีมไทยแลนด์แชมเปี้ยนโปรลีกนะครับ13ทีมนะขออภัยนะไทยแลนด์ซีมิโปรลีก13ทีมและสโมสร FA Membership อีก9ทีมแข่งขันในรูปแบบรอบคัดเลือกนะครับจะมีทีมสมัครเข้ามา82ทีมสมัยรอบคัดเลือกจะมีทีมที่ชนะบาย30ทีมแล้วก็อีก36ทีมจะมาเจอกันเพื่อหาผู้ชนะ18ทีมรวมเป็น48ทีมผ่านเข้าเป็นรอบ64ทีมสุดท้ายร่วมกับทีมจากไทยลีกอีก16ทีมนะครับการแข่งขันนี่จะเริ่มแล้วนะผมดูการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ย22ถึง23กันยายนนะครับเดือนหน้าแล้วนะซึ่งนี่คือหมุดหมายสำคัญของฟุตบอลถ้วยนะแชมป์รายการนี้ไปแข่งถ้วยของเอเชียด้วยนะครับฟุตบอลช้าง FA คัพเนี่ยไม่มีที่ว่างของทีมแพ้นะครับแชมป์เนี่ยโอ้ดังจากจะครองแชมป์เพราะว่าถ้วยเป็นถ้วยบริษัทถ้วยนี้ของไทยนะครับแชมป์ได้5ล้านนะครับแล้วก็ไปแข่งขัน AFC Champions League Elite นะครับรอบลีกสเตทด้วยนะฮะหลายทีมนะไปไทยลีกไม่ได้หมุดหมายนะไม่ใช่ทางลัดหรอกแต่เป็นถ้วยนะที่แบบว่าลุ้นฟุตบอลถ้วยมีโอกาสไป AFC Champions League Elite นะรอบลีกสเตทมีโอกาสมากกว่าด้วยหวัง5ล้านหวัง1แสนนะขอภาย5ล้านแชมป์1ล้านรองแชมป์นะโอ้โหแล้วก็มีรางวัลพิเศษมากมายนี่ก็เป็นกฎหมายสำคัญนะของทีมที่เป็นทีมรองนะที่มีโอกาสที่จะเป็นแจ็คลมยักษ์นะเข้าสู่รอบชิงหรือเข้าสู่แชมป์นะนี่รอติดตามกันนะครับรายการนี้นะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับปลายเดือนนี้แหละกับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า UAE นะครับแล้วก็มีเติร์กเมนิสถานแล้วก็อิรักนะครับตอนนี้เนี่ยตั้ง3นัดของเราแข่งเวลา 19:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับ31สิงหาคม3กันยายนและ6กันยายนนะครับทั้งแมตช์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะแข่งเวลา 19:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมมาให้กำลังใจกันครับแต่ว่าบัตรเข้าชมดูแล้วก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับต่ำสุดเนี่ย100บาทแพงสุดเนี่ย200บาทนะครับตอนนี้นะก็เปิดให้ซื้อจองเข้าชมแล้วนะครับส่วนแฟนรายการที่ไปไม่ได้ไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ใน Facebook YouTube ของไทยรัฐนะเขาก็ถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับให้เราได้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับนะฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็เขาบอกว่าเรื่องของบัตรหน้างานนะเปิดให้ขายนะครับนะครับให้เข้าชมนะส่วนช่องทางที่ไปชมในสนามไม่ได้ก็ดูทางการถ่ายทอดสดของไทยรัฐนะครับนะที่ไหนก็เหมือนกันนะครับสะดวกไปสนามนะชลบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพและแฟนคลับชลบุรีก็โอ้โหค่อนข้างเครซี่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นกับเรื่องของฟุตบอลรักฟุตบอลไม่แพ้นะไม่แพ้คนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับนะเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองนึงนะครับไปเชียร์กันเยอะๆให้กำลังใจทีมยู20ปีนะฮะแล้วก็โอ้โหต้องดูแล้วเนี่ยทีมจากอิรักเติร์กเมนิสถานแล้วก็ UAE เนี่ยตอนออกกลางทั้ง2นะครับประเทศที่แตกมาจากรัสเซียอีก1โอ้โหแข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับนะก็อยู่ที่เราแล้วครับและกองเชียร์ของเราให้กำลังใจน้องๆนะครับสู้กันนะครับใกล้ๆก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นะครับซึ่งจัดเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือการแข่งขันประเภทถ้วย A นะฮะทีมคว้าแชมป์ได้เงินรางวัลรวม 120,000 บาทนะครับในการแข่งขัน4ทีมนะครับไม่ว่าจะทีมเป็นทีมกราสเฮาแชมป์เก่านะทีมรูท รูทไฟบลูนะฮะทีมอันลูเซอร์เอแล้วก็ทีมรูทไฟโกนะฮะแข่งขันพบกันหมดนะครับรอบชิงชนะเลิศก็ปรากฏว่าแชมป์นั้นนะฮะเป็นของทีมรูทไฟบลูนะคว้าแชมป์ถ้วย A นะแข่งในการคว้าแชมป์ที่ผ่านมานะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวันที่2ถึง6กันยายนนี้สหรัฐถอนซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งช่วยเปิดทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนในซีเรียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่25สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:39 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567ณสราดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมจัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านต่างๆและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัทแก๊ปแท็กซี่ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมณ Impact X

0: สิบพรรษาโดยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริยัติธรรม 3-8 ประโยคกำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาในวันที่27สิงหาคมณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆให้สนามบินอุตภาสามารถใช้ได้เดือนกันยายนนี้คาดว่าสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคเอกชนกว่า1,300,000 ล้านบาท
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการสนับสนุนเร่งด่วนเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งมาตรการทางภาษีเช่นการให้สิทธิ์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายการดำเนินงานได้ถึง2 เท่าการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการยกเว้นภาษีในเขตประกอบการค้าเสรีควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราโดยจะเร่งรัดการออกกฎหมายรองรับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้ภายในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งรัฐบาลประเมินว่าการปลดล็อกข้อจำกัดในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการสร้างการจ้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้เพิ่มขึ้นกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการ
2: มาตรการสำคัญเช่นการหักรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายดำเนินการ2 เท่าค่ะการอำนวยความสะดวกด้าน EEC Visa รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสนามบินกับการท่องเที่ยวและการลงทุนนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการลงทุนภาคเอกชนประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทตลอดอายุโครงการค่ะสร้างงานกว่า 63,000 ตำแหน่งและสร้าง GDP มากกว่า 37,000 ล้านบาทในปีแรกที่เปิดให้บริการค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมาตรการที่เสนอในครั้งนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าและดึงดูดผู้ประกอบการชั้นนำเข้ามาลงทุนได้มากขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาน
3: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในระดับดีขณะที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองซึ่งการประเมินทิศทางลมพบกระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและกลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้จะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ประเทศไทยบริเวณประชิดชายแดนทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสด้าณวันที่24สิงหาคมพบประเทศไทย4จุดและประเทศอินโดนีเซีย 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานีและยะลามีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

0: หากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่23-24 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสสูงสุดอยู่ที่ 29.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางหรือระดับสีเหลืองแต่ในวันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดนราธิวาสลดลงเหลือ 20.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในระดับดีหรือระดับสีเขียวเนื่องจากทิศทางลมเปลี่ยนแปลงทำให้ฝุ่นควันไม่พัดเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรงและสภาพอากาศเอื้อต่อการระบายมลพิษอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรลดการสัมผัสฝุ่นและสวมหน้ากากป้องกันทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4ไทยและเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวางแผนการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สัปดาห์หน้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำภาคใต้
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ในห้วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลาสัปดาห์หน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสวนยางด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
3: ก็เท่าที่ดูแล้วก็จะไปลงในพื้นที่ของร.1นะครับไปดูเรื่องสุดของระบายน้ำอย่างไรเรียบร้อยซ่อมแซมเรื่องเขื่อนต่างๆแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะไปดูเรื่องของสวนยาง
2: พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงจากกรณีที่บางประเทศตรวจพบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในผักที่นำเข้าจากประเทศจีนรวมถึงกรณีที่มีการตรวจพบโลหะหนักเช่นแคดเมียมหรือสารหนูปนเปื้อนในสินค้าเกษตรของไทยว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมวิชาการเกษตรจะร่วมกับองค์การอาหารและยาหรือ อย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรไทยรวมถึงรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อติดตามและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจังหวัดสงขลามีโครงการสำคัญเช่นการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและกัดซ้อตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานและโครงการสะเดาฟู้ดอีโคโนมีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาหาร ชูอัตลักษณ์อาหารและผ้าพื้นเมืองรองรับการเปิดใช้ด่านสะเดาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการมูลค่ารวมกว่า 35,061 ล้านบาทโดยจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคเอกชนเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัดและระดับภาคก่อนสรุปผลการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่31สิงหาคมและเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันที่1กันยายนนี้เพื่อผลักดันการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายแล้วหลังครบกำหนดการพิจารณาของสภาคองเกรสเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความประสงค์ว่าต้องการยกเลิกสถานะดังกล่าวให้แก่ซีเรียเนื่องจากรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราให้คำมั่นว่าจะแยกซีเรียออกจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ด้านนายอาซาดอันชิบานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียระบุว่าการถอดถอนซีเรียออกจากบัญชีดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศทั้งนี้ซีเรียถูกสหรัฐขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายตั้งแต่ปี2022และเผชิญผลกระทบจากสงครามกลางเมืองยาวนานเกือบ14 ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพรรคแรงงานซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าพรรคแรงงานจะสนับสนุนมาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งจะเป็นการช่วยขจัดอุปสรรคให้กับนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ที่เตรียมเสนอร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียต่อรัฐสภาแต่พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนประกาศจะคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวด้านนายคริสฮิปกินหัวหน้าพรรคแรงงานนิวซีแลนด์กล่าวว่าเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพรรคแรงงานแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลจะชะลอการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวและพรรคแรงงานคาดหมายว่าจะเห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้บริษัทฮุนไดมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเกาหลีใต้และสหภาพแรงงานของบริษัทฮุนไดบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแล้วโดยบริษัทฮุนไดตกลงปรับเงินเดือนพื้นฐานเพิ่มขึ้นเดือนละ 100,000 วอนหรือประมาณ 2,300 บาทและจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเทียบเท่าเงินเดือน4เดือนอย่างไรก็ตามสมาชิกสหภาพแรงงานจะลงมติต่อข้อเสนอดังกล่าวในวันที่31สิงหาคมนี้หลังพนักงานของฮุนไดราว 40,000 คนหยุดงานประท้วงเต็มวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประท้วงเต็มวันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้พนักงานของฮุนไดหยุดงานประท้วงรวมแล้ว60ชั่วโมงซึ่งสร้างความเสียหายแก่บริษัทเป็นมูลค่าเกือบ2ล้าน2แสนล้านวอนหรือประมาณ 51,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามฮุนไดมีรายได้ไตรมาส2สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่49ล้าน2แสนล้านล้านวอนหรือประมาณ1ล้านล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายทีมชาติไทยฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องตบเอาชนะคาซัคสถาน3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ25-11เก็บชัย3นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการเสิร์ฟการเล่นเกมรุกการเล่นบอลเร็วซึ่งเป็นรายละเอียดสำคัญที่ทีมต้องนำกลับไปปรับปรุงแต่ที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายเพื่อเตรียมตัวแข่งในรอบน็อกเอาท์ต่อไป
7: เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแทกก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ที่สำคัญคือก็สภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไป
6: ด้านพิมพิชยาโกกรัมบีหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นและกลับไปทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นในการแข่งขันรอบต่อไป
8: หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
6: ทั้งนี้สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่27-28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนามมาก่อน0-2โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมโดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าแม้ในเกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เกมนี้ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่ไทยต้องพยายามสร้างโอกาสให้มากเหมือนเกมแรกและเพิ่มความเฉียบคมหน้าประตูให้มากขึ้นซึ่งหลังจบเกมแรกทีมได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งและเชื่อว่านักเตะในทีมรวมถึงทีมงานทุกคนมีความพร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามที่มีดินสเตเดียมในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกรมพละศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงกับ5สถาบันอุดมศึกษาเดินหน้ายกระดับแผนด้านนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนติดตามได้จากรายงาน
9: นายมงคลเวมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างกรมพละศึกษากับ5สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อร่วมกันจัดทำแผนด้านวิชาการนำความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านนันทนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนไทยหลังผลสำรวจพบว่าในปี2569ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิตถึง76%ถือว่าเกินเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการต่อยอดแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นพาณิชย์คาดหน้ารายงาน
6: ความเคลื่อนไหวนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนนำโดย ST วารีระยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวที่สร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยวารีระยาเปิดเผยว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามเอ็กตรีมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากโดยเน้นฝึกท่าที่ใช้แข่งขันให้เกิดความแม่นยำพร้อมเสริมความแข็งแกร่งความอึด และความทนทานของร่างกายโดยเป้าหมายสำคัญคือการวางแผนการเล่นและทำท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายในเวลา45วินาทีโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปส่วนเป้าหมายส่วนตัวคือต้องการติดอันดับ1ใน3และคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโด
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวจะรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
12: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยประพันธ์โดยนวก.ค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับเรื่องหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมก็คือคุณมูทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
1: เสียงตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเคลื่อนเข้ามากระทบแก้วหูชั้นในของผมอย่างรุนแรงปลุกให้ผมตื่นขึ้นสิ่งแรกที่เห็นหลังจากลืมตาก็คือข้างศีรษะผมเต็มไปด้วยเศษใบไม้และต้นหญ้าที่ยังเปียกชื้นผมพยายามขยับตัวมองไปรอบๆอย่างช้าๆก็พบว่าตัวเองนอนคว่ำอยู่บนสนามหญ้าเล็กๆที่ไหนสักแห่งข้างแท่งปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สภาพเก่าค่ำคร่าจากลมฝนที่กัดซ้อให้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาข้างหน้าผมเป็นกำแพงรั้วของบ้านไม้ทรงโบราณหลังหนึ่งเห็นท้องฟ้าเป็นสีครามมีเมฆลอยอยู่เป็นกลุ่มๆสนามหญ้าที่ผมนอนอยู่มีแสงแดดที่ลอดจากช่องกิ่งไม้ส่องให้สีเขียวของใบไม้ดูเขียวกว่าปกติผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพลิกตัวให้อยู่ในท่านอนหงายและดันตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งพิงแท่งปูนขนาดมหึมานั้นเมื่อมองสำรวจตัวเองก็ไม่พบว่ามีบาดแผลใดๆนอกจากจะขัดยอกอยู่บ้างตามแขนขาส่วนเสื้อคอกลมสีดำที่สวมอยู่คู่กับกางเกงยีนสีเข้มและรองเท้าผ้าใบสีขาวทั้งหมดอยู่ในสภาพดีมีเพียงรอยขาดที่เป็นรูที่อกเสื้อด้านซ้ายอยู่รูหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนเศษกิ่งไม้เกี่ยวขาดและในระหว่างที่นั่งขยับแขนขาให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนั้นผมก็พยายามทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผมมานอนอยู่ที่นี่สิ่งสุดท้ายที่นึกออกก็คือตัวเองออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่เย็นของเมื่อวานพอตกค่ำมีการเคลื่อนขบวนออกจากสนามหลวงเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่มาติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพราะทหารตำรวจตั้งแนวรั้วลวดหนามกั้นอยู่เต็มไปหมดจนพวกเราล้อกันว่าเหมือนกำแพงเบอร์ลินก็ไม่ปานเมื่อเดินหน้าต่อไม่ได้เราจึงปักหลักอยู่กันที่ถนนราชดำเนินตั้งแต่เมื่อคืนผมยังจำได้ว่าเรานั่งเคาะขวดน้ำพลาสติกกับพื้นถนนพร้อมส่งเสียงไล่รัฐบาลเกิดเป็นเสียงทรงพลังที่คงกระทบเข้าไปในหัวใจของใครหลายคนจนกระทั่งบ่ายวันนี้ทหารตำรวจพร้อมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาสลายการชุมนุมเสียงปืนดังถี่รัวแม้จะน่ากลัวแต่พวกเราก็ยังยืนหยัดเห็นเพื่อนหลายคนล้มลงเมื่อถึงตอนนี้ผมกลับนึกถึงรายละเอียดอะไรต่อจากนั้นไม่ออกอีกเพื่อนพ้องต่างๆหายไปไหนทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมถอยกลับไปแล้วหรืออย่างไรและทำไมผมจึงมานอนกลิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเสียงร้องตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้คืออะไรขณะที่ผมกำลังนึกถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวในวันก่อนอย่างเมื่อลอยนั้นพลันก็ได้ยินเสียงคนร้องถามขึ้นลุงกินข้าวหรือยังผมหันซ้ายหันขวาพยายามกวาดสายตามองหาลุงตามเสียงของคนถามแต่ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณที่ผมนั่งเลยสักคน ผมจึงหันกลับไปมองยังต้นเสียงร้องถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขณะเดียวกับที่เธอปีนข้ามรั้วกั้นสนามเข้ามาอย่างคล่องแคล่วพร้อมเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วก็ลุงนั่นแหละจะมองหาใครอีกล่ะกินข้าวหรือยังอีกสักพักเราจะเคลื่อนขบวนกันแล้วนะกินอะไรรองท้องสักหน่อยก่อนสิไปข้างหน้าไม่รู้จะได้กินอีกทีเมื่อไหร่กินไม่หน่อยก็ดีแต่ว่าลุงเชื่อหนูมากหนูว่าวันนี้แหละเราต้องชนะแน่วันนี้คนมากันเยอะเลยเยอะกว่าทุกครั้งด้วยเขาว่ากันว่ามาจากหลายจังหวัดแล้วนี่ลุงมาจากไหนละจ้าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาเรียกร้องเรื่องอะไรล่ะว่าแต่ลุงจะเอาข้าวอะไรดีล่ะข้าวผัดหมูข้าวผัดพริกแกงหรือว่าข้าวมันไก่ก็มีนะแต่หนูว่าเอาข้าวผัดหมูก็แล้วกันร้านเนี้ยเขาทำอร่อยกำลังร้อนๆเลยอ่ะแล้วนี่ก็น้ำดื่มจ้ะถ้าไม่พอลุงก็ไปเอาตรงโน้นได้เลยนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าห้องน้ำห้องท่าเสียให้เรียบร้อยก่อนนะจ้ะลุงอีกไม่นานน่ะเราจะเดินไปทำเนียบด้วยกันแต่ตอนนี้หนูไปแจกข้าวกล่องต่อก่อนแล้วนะข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องและก็ขวดน้ำเย็นพร้อมกับคำทักทายยาวเหยียดจากสาวน้อยในชุดนักเรียนที่ใช้เทปสีดำปิดชื่อโรงเรียนนั้นถูกยื่นใส่มือมาให้ผมอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวขณะที่ผมจะเอ่ยปากขอบคุณตอบคำถามแล้วก็ถามคำถามเธอสาวน้อยในชุดนักเรียนก็เดินลิ้วไปไกลเสียแล้ว

ความคล่องแคล่วสดใสของเธอแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จากนั้นผมจึงเปิดฝาขวดน้ำยกขึ้นดื่มเล็กน้อยก่อนที่จะจัดการกับข้าวผัดหมูร้อนๆในกล่องซึ่งเป็นเมนูที่เธอแนะนำพร้อมกับคิดถึงสิ่งที่ตัวเองจะพูดกับเธอถ้าพูดทันอายุ35เนี่ยถึงกับเรียกลุงเลยเหรออ้าวลุงก็ลุงใช่แล้วเรามันก็อุดมการเดียวกันลุงเป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ฝั่งทนหลังวัดอินนี่เองลุงมากับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดที่มาเนี่ยเพราะว่าลุงอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆสักทีแล้วก็ขอข้าวผัดกะเพราละกันกินเผ็ดๆหน่อยสมองจะได้ทำงานกินไปนั่งคิดไปเรื่อยมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ข้าวผัดหมูใกล้จะหมดแล้วผมกวาดข้าวผัดหมูคำสุดท้ายในกล่องก่อนจะส่งมันเข้าปากอย่างอร่อยแล้วก็ดื่มน้ำในขวดที่เหลือตามลงไปจนหมดเมื่อรู้สึกสดชื่นและแขนขาขยับได้คล่องขึ้นแล้วจึงได้ยันกายลุกขึ้นยืนพาตัวเองพร้อมกล่องข้าวและขวดน้ำที่ว่างเปล่าปีนข้ามรั้วกั้นสนามออกมาด้านนอกจัดการใส่ขยะทั้งหมดลงในถุงสีดำที่นักเรียนหญิงสองคนช่วยกันถือแล้วก็เดินเก็บขยะไล่มาตั้งแต่หัวมุมถนนดินสอขอบคุณครับน้องพวกทหารตำรวจไปอยู่ไหนกันหมดล่ะผมกล่าวขอบคุณพวกเธอและก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงพวกทหารตำรวจที่เข้ามาสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้เห็นว่าไปตั้งแนวกั้นอยู่ตรงสะพานผ่านฟ้านะคะลุงนักเรียนหญิงคนหนึ่งตอบผมอ้อถอยกลับไปอยู่ที่กำแพงเบอร์ลินผมพึมพำกับตัวเองนักเรียนหญิงทั้งคู่ขอตัวไปทำหน้าที่ของตัวเองต่ออย่างแข็งขันผมยืนมองดูพวกเธอเดินเก็บเศษขยะจากผู้ที่มาร่วมชุมนุมด้วยความชื่นชมไม่มีงานไหนต่ำต้อยถ้าทำด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่พวกเธอทั้งสองคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานเล็กๆของตัวเองด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไปจนกระทั่งหลับตาจากนั้นผมจึงมองไปรอบๆ บริเวณเพื่อประเมินบรรยากาศโดยรวมให้ตัวเองได้เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าถ้าโชคดีก็น่าจะได้เจอเพื่อนที่พลัดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนซึ่งยืนอยู่กันเป็นกลุ่มๆต่างส่งเสียงอื้ออึงอยู่เป็นระยะสอดรัดกับเสียงปราศัยของแกนนำที่ดังผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่ผู้ชุมนุมแต่ละคนใส่เสื้อผ้าแปลกตากว่าที่เคยเห็นเมื่อวานบางก็ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกบางก็ใส่หมวกกันน็อกบางก็ใส่ปลอกแขนมีบ้างบางคนแต่งชุดถืออุปกรณ์แบบที่ใช้เดินพาเหรดในงานบอลแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันก็คือเมื่อแกนนำพูดด้วยถ้อยคำที่เร้าใจแต่ละคนจะทำมือสามนิ้วอย่างลูกเสือสามมันชูขึ้นไปบนอากาศสุดแขนซึ่งผมเข้าใจเอาว่าเป็นการกระทำถึงความเคารพต่อผู้พูดตามแบบของลูกเสือและสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่กลุ่มลูกเสือเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับพวกเรานี่สีน้ำใจไทยคนไทยอย่างเราต้องไม่ทอดทิ้งกันด้วยความปิติยินดีประกอบกับผมเองก็เคยเรียนลูกเสือมาเหมือนกันจึงรีบทำมือสามนิ้วแบบลูกเสือสามัญชูเหยียดตรงขึ้นไปบนอากาศอย่างสุดแขนพร้อมกับเปล่งเสียงอากีราจงทำดีเบาๆไปด้วยกันเพื่อทำความเคารพพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเอามือลงปกติแล้วผมยังยืนอมยิ้มอยู่ริมถนนดินสอหวนคิดถึงคำพูดของน้องชุดนักเรียนที่เดินแจกข้าวคนนั้นคนนี้ไม่ได้ถูกแล้ววันนี้เราต้องชนะแน่หากคนไทยมารวมพลังสามัคคีกันแบบนี้จากนั้นผมเดินข้ามถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศึกษาพันธุ์พาณิชย์ระหว่างทางแลเห็นผู้คนมากมายมายืนปะปนกันอยู่กับกลุ่มคนที่สะพายกล้องพรุงพรังซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นนักข่าวทุกคนยืนอออยู่เป็นวงใหญ่ภายในวงใหญ่นั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่น 10-12 คนยืนจับมือต่อกันเป็นวงกลมหันหน้าออกมาถึงด้านนอกภายในวงกลมของกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีโต๊ะสนามหลายตัววางต่อกันเป็นเวทีและบนเวทีก็มีคนยืนพูดผ่านเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่สองตัวเนื้อหาที่พูดก็คือการปลุกเร้าให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้สลับกับชักชวนให้มารวมตัวกันบริเวณนี้เพื่อจะได้ตั้งแถวเตรียมพร้อมในการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมยืนดูอยู่ไม่นานขณะที่จะเดินออกไปจากบริเวณนั้น
มีบางสิ่งเตะตาผมอย่างจังจนถึงกับต้องหยุดกึกอยู่กับที่ผมเหลียวหน้าไปทางขวามือช้าๆสิ่งที่เห็นทำให้ผมประหลาดใจจนต้องยกมือขึ้นขยี้ตาอย่างแรงแล้วก็มองดูสิ่งนั้นอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านแมคโดนัลด์ตัวแทนวัฒนธรรมอเมริกันที่เข้ามาอย่างประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2528แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ผมตกใจสิ่งที่ทำให้ผมตกใจก็คือเมื่อวันที่ขบวนของพวกเราเคลื่อนไปติดอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าผมและขบวนเดินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำได้แล้วว่าที่ตรงนี้เป็นร้านอเล็กซานดราบาร์ไนท์คลับบาร์ที่มีชื่อเสียงในย่านราชดำเนินเคียงคู่กับโลลิต้าสีดามูแรงลูดโรฟิโนและซูซีวองแต่วันนี้ทำไมมันถึงได้กลายเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นผมเดินตรงรีฝ่าฝูงคนเข้าไปเกาะกระจกหน้าร้านมองดูทุกอย่างภายในร้านด้วยความพิศวงและด้วยความสงสัยใคร่รู้ผมจึงหันไปถามชายหนุ่มวัยกลางคนด้านข้างที่กำลังยืนปรบมือโหดร้องให้กับแกนนำที่ปราศัยอยู่นั้นพี่ชายผมขอถามอะไรหน่อยเถอะครับลุงว่าไงครับร้านเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังผมถามด้วยเสียงที่ต้องตะเบงแข่งกับเครื่องขยายเสียงแล้วก็เสียงปรบมือของผู้ชุมนุมขณะที่สายตายังจ้องมองเข้าไปภายในร้านเปิดนานแล้วล่ะครับแต่วันนี้เขาปิดลุงอยากจะกินแม็กหรอต้องเดินไปดูแถวถนนข้าวสารโน่นนะครับอาจจะมีร้านเปิดขายชายหนุ่มตอบอย่างรวดเร็วแล้วก็หันไปปรบมือผู้ปราศัยโดยไม่ได้สนใจผมอีกต่อไป

0: ยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศรัยบางยืนปรบมือโหดร้องบางจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพักไคลร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นพอทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่นสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะห่างจากผมเล็กน้อยภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ต้นเดียวกันนี่ลงมาคนเดียวหรอครับสุดยอดจริงๆเด็กหนุ่มเริ่มต้นเอ่ยขึ้นมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกันตั้งแต่เมื่อวานยังหากันไม่เจอเลยผมตอบลุงมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหรอครับโอ้โหเฟี้ยวมากเห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานเนี้ยมีอะไรวุ่นวายนิดหน่อยนี่ใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่โทรหากันล่ะครับแล้วก็บอกที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ไปถ้าเพื่อนลุงเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะได้เดินมาถูกเด็กหนุ่มแนะนำผ่านแววตาที่เป็นมิตรผมหันไปมองหน้าหนุ่มน้อยที่สวมหน้ากากอนามัยพร้อมกับเอ่ยช้าๆเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เขามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดเนี่ยมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้ง
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติ ดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้า
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเคร
1: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงวันที่30สิงหาคมนี้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมตลอด24ชั่วโมง
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านร่วมกับนายธีรพัฒน์คาสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มีจังหวัดที่ต้องระวังได้แก่จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากโดยนายเจเศรษฐ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้จัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยและศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เชิงรุกฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมประเมินความปลอดภัยโครงสร้างบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งส่งฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด
9: นายเกิดศักดิ์ยโสธรรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการกำลังวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านฟื้นฟูหลังน้ำลดจำนวน9ตำบล51หมู่บ้านรวม 3,920 ครัวเรือนเวทีวิศวกรได้สำรวจและประเมินความปลอดภัยบ้านเรือนไปแล้วรวม628ครัวเรือนสามารถจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน2ครัวเรือน ซึ่งข้อมูลการประเมินทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางทันทีเพื่อส่งต่อให้จังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำประมาณการค่าซ่อมแซมและเร่งกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะส่งทีมวิศวกรปูพรมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจอาคารบ้านเรือนที่ตกค้างและจุดที่ได้รับความเสียหายรุนแรงจนกว่าการประเมินความปลอดภัยจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดน่านจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
10: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบออกไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรือประมง7ลำที่ตกค้างรอการจ่ายเงินเยียวยา
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน1ปีซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมงซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบแต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วนทำลายเรือหรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้จำนวน7ลำซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบมีเป้าหมายทั้งสิ้น923ลำจ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว782ลำอยู่ระหว่างการขอขยายเวลา7ลำและไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย134ลำซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้องพร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนย้ำว่าการขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณและไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่3มีนาคม2568วงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทปฏิพลสถัพรมมารายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงเวลานี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สิ่งใกล้ตัวที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะวันนี้อังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะช่วงนี้เรื่องที่ติดตามแล้วก็ระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คงเป็นเรื่องของน้ำและฝนนะคะสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ 25-29 สิงหาคมค่ะโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคกลางก็มีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นค่ะบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากถ้าฝนตกลงมาปริมาณมากน้ำจากฝนก็ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองไปเพิ่มระดับน้ำให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้หากว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่น้ำทะเลหนุนสูงก็ยิ่งส่งผลต่อการระบายน้ำทำให้ช้าลงค่ะก็มีโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้ง่ายกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะในช่วงนี้ก็แนะนำให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนยกของสำคัญขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บเอกสารสำคัญของใช้ที่จำเป็นหรือสิ่งของที่เสียหายได้ง่ายเมื่อถูกน้ำค่ะถ้าหากว่าบ้านอยู่ในบริเวณที่น้ำเคยท่วมซ้ำซากอาจจะต้องเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุป้องกันน้ำไว้ตามความเหมาะสมหมั่นตรวจดูทางระบายน้ำรอบบ้านค่ะว่าอุดตันหรือไม่ผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำไม่ว่าจะเป็นแพร้านอาหารริมน้ำหรือสถานที่ที่ก่อสร้างบริเวณแนวตลิ่งนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีช่องทางให้ติดตามข่าวสารและการแจ้งเหตุได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert รวมถึง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากเรื่องของน้ำแล้วนะคะสุขภาพของเราก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดเดี๋ยวหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าในช่วงที่มีฝนตกนะคะเราจะเลือกกินอาหารอย่างไรให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
1: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
2: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
1: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวรู้สึกหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆร่างกายก็อาจจะปรับตัวกันไม่ทันค่ะการดูแลภูมิคุ้มกันนะคะก็เริ่มจากอาหารใกล้ตัวเรื่องของอาหารการกินที่หลากหลายครบถ้วนนะคะก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในช่วงนี้ค่ะเรานำ4กลุ่มอาหารที่มีสารอาหารสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันมาฝากกันกลุ่มแรกนะคะคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์ไข่และแหล่งโปรตีนค่ะโปรตีนถือเป็นสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมากเพราะร่างกายต้องใช้ในการสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆรวมถึงเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันด้วยสารอาหารอย่างเช่นแร่สังกะสีหรือว่าซิงค์นะคะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่มีความสำคัญต่อการทำงานหลายอย่างค่ะซึ่งตัวอย่างของอาหารที่มีสังกะสีหรือซิงค์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่และอาหารทะเลบางชนิดการรับประทานอาหารนะคะก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้หลากหลายไม่จำเป็นต้องกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะก็สามารถเลือกแหล่งโปรตีนอื่นๆจากถั่วเต้าหู้หรืออาหารที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประทานของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่2คือผักหลากสีเราก็คงจะเคยได้ยินกันบ่อยว่าให้กินผักที่มีความหลากหลายเพราะผักแต่ละสีค่ะก็ให้สารอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างผักสีส้มสีแดงอย่างเช่นแครอทพริกหวานหรือมะเขือเทศค่ะก็มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดรวมถึงสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์การรับประทานผักนะคะก็อย่ากินผักเดิมๆซ้ำทุกวันนะคะลองสลับสีสลับชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะมีผักสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงสลับกันไปอาจจะเป็นผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลหรือผักที่หาซื้อได้ง่ายสะอาดและปลอดภัยกลุ่มที่3นะคะคือผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะหลายคนก็มักจะนึกถึงส้มเป็นอันดับแรกแต่วิตามินซีนะคะก็ยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่มีวิตามินซีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งกีวีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งวิตามินในรูปแบบของอาหารเสริมเสมอไปหากเราได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารตามปกติรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะเป็นพื้นฐานที่ดีแต่แน่นอนค่ะว่าผลไม้แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ก็มีน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่ด้วยดังนั้นรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวมาถึงอาหารกลุ่มที่4ซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวในครัวเรือนของบ้านเราอยู่ในอาหารไทยหลายเมนูอย่างกระเทียมค่ะกระเทียมสดตัวช่วยในการป้องกันไข้หวัดมีส่วนช่วยในการเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารอะลิซินค่ะแต่ก็สามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนดังนั้นนะคะก็แนะนำให้รับประทานกระเทียมสดอาจจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็แนะนำให้รับประทานประมาณ 2-4 กลีบต่อวันค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการป้องกันไข้หวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องกินมากเกินความพอดีนะคะการที่จะให้อาหารช่วยในเรื่องของการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันก็คือกินให้ครบกินให้หลากหลายแล้วก็กินให้เหมาะกับตนเองค่ะนอกจากโปรตีนดีๆผักผลไม้ที่หลากหลายอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายค่ะ ในช่วงของฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวคือเรื่องของเสื้อผ้าที่เปียกและความอับชื้นซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าในช่วงหน้าฝนลดแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราบนเสื้อผ้าเลี่ยงโรคผิวหนังจากเชื้อราเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันค่ะ

้าสู่ช่วงที่3ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เปียกหรืออับชื้นเรื่องใกล้ตัวที่เราหยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสื้อผ้าที่ชื้นและถูกทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะในตะกร้าผ้าหรือบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทอาจทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็เป็นแหล่งที่สะสมเชื้อโรคเชื้อราได้ดังนั้นนะคะดูแลเสื้อผ้าที่เปียกหรือเสื้อผ้าที่ชื้นตามความเหมาะสมลดเชื้อราบนเสื้อผ้าลดแหล่งสะสมเชื้อโรคค่ะเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับจากการเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรนำเสื้อผ้าที่เปียกไปแขวนไปผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปใส่ในตะกร้าผ้าค่ะหรือนำไปซักทันทีไม่ทิ้งไว้นานเพราะถ้าหากว่าเกิดเชื้อราบนเสื้อผ้าแล้วเรานำเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังจากเชื้อราได้ค่ะอย่างเช่นโรคกรากเกลื่อนที่จะมีลักษณะเป็นผื่นแดงมีขุยรอบๆเกิดอาการคันทำให้เป็นผื่นแพ้หรือว่าติดเชื้อได้สำหรับวิธีการจัดการกลิ่นอับหรือว่าเชื้อราบนเสื้อผ้านะคะทางกรมอนามัยก็มีวิธีมาแนะนำกันค่ะวิธีที่1คือการซักตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะวิธีที่2ซักและแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อผสมน้ำยาซักผ้าขาว1ฟ้าต่อน้ำ10ลิตรแช่ทิ้งไว้ 10-15 นาทีหรือใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวงต่อน้ำ 1-2 ลิตรแช่อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วซักตามปกติค่ะวิธีที่3ถ้าหากว่าหลังจากทำวิธีที่1หรือวิธีที่2ไปแล้วนำไปซักแล้วนะคะก็ให้นำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเทจนแห้งแล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อค่ะการกำจัดเชื้อราหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะควรดูประเภทของเนื้อผ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำตามฉลากของเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าผ้าบางชนิดก็อาจจะไม่เหมาะกับความร้อนสูงหรือว่าไม่เหมาะกับสารทำความสะอาดบางประเภทด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันอีกสักครู่ค่ะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ะเราก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวโดยเฉพาะข่าวเรื่องการปนเปื้อนโลหะหนักค่ะซึ่งกลุ่มควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและต้องระวังการรับสารปนเปื้อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงหน้าค่ะ

ของรายการแล้วนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารทุกวันนี้เวลาที่เราเลือกซื้อผักผลไม้หรืออาหารนอกจากจะต้องดูว่าสดไหมราคาดีไหมหน้าตาน่ากินหรือเปล่าก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะคือเรื่องของแหล่งที่มาและความปลอดภัยกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาย้ำเตือนกรณีที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปลาหรือว่าพืชผักตามหลักการพิษวิทยาสารพิษค่ะจะก่อพิษต่อร่างกายตามปริมาณที่ได้รับนั่นคือการรับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยก่อให้เกิดพิษน้อยรับเข้าสู่ร่างกายมากก็ก่อให้เกิดพิษมากหากรับเข้าไปในร่างกายน้อยนะคะร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้แต่ถ้าหากว่ารับเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องก็จะใช้เวลานานมากขึ้นในการที่ร่างกายจะขับออกแล้วก็เกิดเป็นการสะสมในร่างกายจนเกิดเป็นอาการพิษโลหะหนักได้ดังนั้นนะคะเรื่องของการรับประทานพืชผักผลไม้ก็แนะนำให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานรองรับถ้าหากสงสัยว่าได้รับโลหะหนักมากเกินไปไหมสามารถประเมินอาการตรวจหาโลหะหนักในร่างกายได้นอกจากนี้ค่ะก็สามารถตรวจสอบค่ามาตรฐานปนเปื้อนที่ปลอดภัยได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับเกษตรกรที่ปลูกผักในพื้นที่เสี่ยงค่ะควรตรวจสอบข้อมูลการปนเปื้อนโลหะหนักในดินว่าสามารถปลูกพืชผักได้หรือไม่ระวังการใช้น้ำค่ะน้ำที่มีการปนเปื้อนมาใช้ในการรดพืชผักซึ่งสำหรับการปลูกพืชผักนะคะก็แนะนำว่าควรปรึกษาเกษตรอำเภอในพื้นที่และถ้าหากพบว่าโลหะหนักปนเปื้อนในพืชผักเกินค่ามาตรฐานค่ะควรทิ้งเหมือนว่าเป็นขยะอันตรายเลยนะคะไม่ควรนำไปกำจัดด้วยการนำไปเลี้ยงสัตว์หรือว่านำไปทำปุ๋ยเพราะว่าจะเป็นการปนเปื้อนซ้ำและการรับประทานพืชผักที่ปนเปื้อนโลหะหนักต่อเนื่องก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงในภายหลังค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ากินผักแต่ผักนะคะก็ยังคงเป็นแหล่งอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นต่อสุขภาพก็ได้แนะนำกันนะคะว่าให้รับประทานให้หลากหลายเลือกซื้อผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรองรับค่ะวันนี้นะคะรายการสาระสารพันนะคะกับแก้วภูมิรัตน์ก็ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะและรับประทานอาหารให้ครบถ้วนพักผ่อนให้เพียงพอกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อเมริกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ศูนย์ราชการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งเยียวยาผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบโดยจัดระบบการดูแลรายกรณีพร้อมเปิดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
5: นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่และเข้าถึงประชาชนในทุกแห่งโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสอบต.จึงจัดระบบการช่วยเหลือในรูปแบบ case management หรือการดูแลเป็นรายกรณีตั้งแต่เกิดเหตุโดยทีมผู้บริหารจะร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายให้ข้อมูลสิทธิ์และเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดขั้นตอนและให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นขาดสถานที่ทำงานหรือยานพาหนะในการลงพื้นที่สอบต.จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากงบฉุกเฉินตามความเหมาะสมทางนี้ประชาชนสามารถติดต่อสายด่วนสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหากพบปัญหาหรือการช่วยเหลือเยียวยายังไม่ครอบคลุมย้ำว่าสอบต.มีการกำหนดกรอบเวลาและมาตรฐานการทำงานอย่างชัดเจนพร้อมเปิดให้ประชาชนติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผ่านแคชบอร์ดระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมยกระดับสิทธิแรงงานรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและการคุ้มครองทางสังคมให้สอดรับกับรูปแบบการจ้างงานยุคใหม่โดยมีกำหนดลงนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งสอดรับกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29หรือ ALMM ครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันแนวคิดที่มุ่งยกระดับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานโลกอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสนพรมมารายงาน
3: เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า2ล้านคนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่ระบุว่า เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 2,900,000 คนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและคิดเป็นร้อยละ 144.6เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมของปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเยือนเกาหลีใต้มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 777,000 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นราว 330,000 คนไต้หวัน 261,000 คนสหรัฐ 150,000 คนและฮ่องกง 76,000 คนตามลำดับทั้งนี้เกาหลีใต้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 12,800,000 คนในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ทางการเกาหลีใต้ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติราว22,000,000ถึง23,000,000คนในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จกลับประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วนะคะสำหรับเพลงที่เราจะฟังกันในคืนนี้ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2497เป็นเพลงลำดับที่19ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love in Spring ส่วนคำร้องภาษาไทยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายให้ชื่อลมหนาวนะคะจากนั้นก็พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนลุมพินีค่ะแต่คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่19เกิดขึ้นในปี2497คือเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring หรือลมหนาวเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงผลงานการแต่งทำนองให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้เราก็จะเน้นไปที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธนะคะท่านแรกคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงของท่านจักรนั้นคุณเพ็ญศรีขับร้องอยู่ 2-3 เพลงฟังเพลงรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะต่อได้ผลงานทำนองโดยครูเวศคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศค่ะเพลงเมื่อเธอกลับมาและเพลงชะอ้อนรักเป็นเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

แรกโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้จะมาเป็นเพลงคู่ค่ะเริ่มต้นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงร่วมกันในปี2494เพลงที่2กำพร้าคู่เป็นเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงเพลงที่3คุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงเงาแห่งความหลังเพลงนี้ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองนะคะและคำร้องเป็นของครูแก้วค่ะ

นั่นคือเพลงคู่นะคะที่ผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริของครูเวสสุนทรจามรและของครูสิริยงยุทธคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์เหมือนกันคือเพลงชมนางบันทึกเสียงเมื่อปี2493นะคะเพลงแม่งามเป็นเพลงที่คุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องโดยครูเวสสุนทรจามรแต่งทำนองคำร้องโดยครูเอิบประภัยเพลงผสมส่วนของคุณสิริยงยุทธดิฉันยังไม่เห็นนะคะก็เลยจะฟังเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและคุณเลิศขับร้องก็คือบุญไม่ถึง3เพลงค่ะ

มาถึงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติถึงแม้จะเป็นนักร้องที่เข้ามาภายหลังแต่ก็ยังมีโอกาสขับร้องเพลงที่ท่านจากทรงแต่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงที่ท่านตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองขับร้องโดยเฉพาะคือเพลงขยี้ใจบันทึกเสียงเมื่อปี2504ค่ะสำหรับผลงานของครูเวศและครูแก้วที่คุณรวงทองขับร้องก็คือรักเธอคนเดียวส่วนของครูสิริยงยุทธดิฉันก็ยังไม่เห็นที่คุณรวงทองขับร้องเราก็จะฟังที่คุณสมศักดิ์และครูธนิตร่วมกันแต่งให้คุณรวงทองบันทึกเสียงก็คือเป็นสาวคราวเดียวเริ่มด้วยขยี้ใจ

ือบจะลืมนะคะคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะดิฉันไม่เห็นที่ขับร้องเพลงผลงานนิพนธ์ของท่านจักรนะคะแต่สำหรับของครูเวทก็มีเพลงหาดแสนสุขซึ่งคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องเป็นเพลงแรกเลยอีกเพลงหนึ่งผลงานของครูสริยงยุทธที่คุณสุปนีขับร้องก็คือดื่มน้ำรักและครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องฟังคุณสุปนีภุกสมบุญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แปะเจีย
4: ใต้โต๊ะ
3: สวย
4: สินน้ำใจ
3: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
4: ค่าหัวคิว
3: เงินทอน
4: ค่ารับรองและของขวัญ
3: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
3: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
5: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
1: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นการเยือนเมืองท่าตามปกติไม่เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทย
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงเรือจำนวน3ลำจากหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหรือ CSG มีกำหนดแวะพักเป็นระยะเวลาสั้นๆในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติเพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงรับการส่งกำลังบำรุงและบริการที่จำเป็นโดยเป็นไปภายใต้กรอบข้อตกลงและความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องย้ำว่าการแวะพักครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกหรือการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยและไม่ได้มุ่งหมายหรือเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเรือตำบลที่จอดเรือและกำหนดการโดยละเอียดกองทัพเรือขอสงวนการเปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิกถอนใบอนุญาตถาวรโรงงานผลิตเม็ดโฟมซอยกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซาก
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกฐานความผิดกับบริษัทมินตี้เคมีคอลจำกัดผู้ผลิตเม็ดโฟม EPSภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำซากภายในพื้นที่โรงงานร้างซอยกิ่งแก้ว21ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้รวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ประกอบการหละหลวมปล่อยให้บุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาตัดเศษโลหะจนเกิดประกายไฟติดเชื้อเพลิงตกค้างสร้างความตื่นตระหนกและเสี่ยงต่อการส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกคำสั่งปิดโรงงานและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถาวรเนื่องจากผู้ประกอบการเพิกเฉยต่อการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งเพื่อเป็นการตัดสิทธิการประกอบกิจการและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่มีให้เกิดเหตุสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซ้ำรอยอีกในอนาคตปฏิพลสทัพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568พบเครือข่ายนายหน้ารับเงินแลกช่วยสอบผ่านมีผู้เข้าข่ายไต่สวน 6,012 รายนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยความคืบหน้าการไต่สวนกรณีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยพบเบาะแสเครือข่ายนายหน้าประกาศรับผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านรวมถึงพบผู้สมัครบางรายมีผลคะแนนสูงผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานอื่นปปช.ยังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศไว้ล่วงหน้าจึงเข้าตรวจค้นบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดและได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างตรวจสอบกระดาษคำตอบประมาณ 800,000 แผ่นเพื่อหาจำนวนและลักษณะการแก้ไขคะแนนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันและจะตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยมีผู้ที่อยู่ในข่ายการไต่สวนประมาณ 6,012 รายขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการไต่สวนผู้ที่มีหลักฐานพาดพิงโดยไม่ละเว้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่25สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทระอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนขับร้องหมู่นะคะแผ่นดินไทย

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินไทยผลงานของคุณสมัยอินทรอุดมและคุณประดิษฐ์โรหิตาจนค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เพลงเดินคุณประภัยกาญจนโพคินขับร้องนำ

พลงเดินโดยคุณประภัยกาญจนภูกินขับร้องนำจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการจบแล้วนะคะฟังเพลงมนรักเรียกหาโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อด้วยมนรักในสายลมคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498ค่ะผลงานของร้อยแก้วรักไทย

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือมนรักเรียกหาและมนรักในสายลมชุดต่อไปจะเริ่มด้วยพ้อเพลงนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเป็นผลงานของวราวรเวทค่ะเพลงที่สองพ้อรักโดยคุณชวีช่วงวิทย์ส.สุวรรณทัตเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสนธยารมและเพลงที่สามพ้อลมคุณศรีสุดาเริงใจและคุณนิทัศน์ละอองศรีขับร้องคู่กันเป็นผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะรักอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่คุณบุญช่วยกมลวาทินแต่งไว้นะคะต่อด้วยคืนคำรักโดยคุณธานินทร์อินทรเทพเพลงนี้คุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณดาวใจไพจิตค่ะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน

ที่จบไปนั้นคือรักอยู่ที่ไหนคืนคำรักและฝันกลางฤดูฝนต่อไปจะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติค่ะก่อนนั้นบัดนี้ต่อด้วยคุณสเกนสุทธิวงศ์ดีกันเถอะนะและเสียงของคุณบุษยาในเพลงยาพิษในวาจาทั้ง3เพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์

่อนจากกันในคืนนี้นะคะฟังเพลงหงกับกาคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะเป็นผลงานของสุนทรียานะเวียงการและกฤษมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมธารรักคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องดาวเรืองปี2499ค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติและสุดแสนพิศวาสคุณชลินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องที่แผ่นเสียงเขียนว่าผลงานของนาวาอากาศตรีโพสารติกุลและคุณใจสุวรรณทัศน์เพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสัก5นาทีท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะเดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องของธรรมะสมาธิ5ประการกระบวนการที่เมื่อเราหลังจากตั้งสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตั้งสติกันซะก่อนใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายคือเราไม่ได้แต่ว่าต้องตั้งเจตนาว่าฉันจะหายใจนะเหมือนกับว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นจะหยิบของตรงนี้ไม่ได้เป็นการหายใจเนี่ยเป็นกระบวนการอัตโนมัติของร่างกายเหมือนการย่อยอาหารเหมือนอีกหลายๆอย่างในร่างกายของเราที่มันจะมีความอัตโนมัติอย่างนี้แต่ความที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ทำให้บางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่คราวนี้เราจะมาใส่ใจดูมันเหมือนกระพริบตานี่นะกระพริบตานี่เป็นอัตโนมัติเราจะใส่ใจว่าเออฉันจะกระพริบตรงนี้ฉันจะทำนี้ก็ได้หายใจนี่ก็เหมือนกันเป็นกระบวนการการอัตโนมัติแต่บางทีเราก็จะบังคับได้ว่ามันต้องหายใจแรงหายใจค่อยหายใจช้าหายใจเร็วบางทีเรามีส่วนที่จะบังคับได้ในที่นี้ให้เรามาตั้งสังเกตดูตั้งการสังเกตไว้ที่ลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือให้ช้าให้สั้นหรือให้ยาวให้ถี่หรือให้ห่างให้ร้อนหรือให้เย็นให้หายใจยังเป็นธรรมชาตินั่นแหละแต่ให้มาสังเกตดูลมยังไงคือการสังเกตดูลมคือดูที่จุดสัมผัสนั่นเองทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังหรือว่าเกรงระหว่างคิ้วแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายๆไม่ต้องบังคับลมด้วยนอกจากไม่ต้องบังคับลมแล้วยังไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นโอ้ยไม่ต้องบังคับบังคับความคิดก็ปวดหัวบังคับกายเกรงหลังตรงนั้นตรงนี้ก็ปวดกายตรงนั้นแต่แค่สังเกตเฉยๆสังเกตดูจ้องดูคำว่าสังเกตดูจ้องดูเพ่งดูไม่ได้บังคับแต่มีการจ่อให้จิตของเรามาจดจ่อสังเกตอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวคือบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจได้ณที่ตำแหน่งไหนเราจิตของเราตั้งการสังเกตไว้ณที่ตำแหน่งนั้นตั้งการสังเกตดูเข้าดูออกสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องตามลมแล้วการที่จิตมาระลึกถึงลมได้นี้นั้นเรียกว่าสติจิตไม่ใช่สติจิตไม่ใช่ลมอยู่แล้วถูกไหมคนละอย่างกันเป็นนามกับเป็นรูปสติก็ไม่ใช่ลมลมก็ไม่ใช่สติลมก็เป็นลมลมเป็นส่วนของกายสามอย่างนี้บางทีมันแยกกันลมไม่ใช่ก็หายใจไปจิตบางทีก็ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสติบางทีก็ไม่หายไม่มีมาหรือใช้วิธีการอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ในที่นี้ให้จิตสติและลมอยู่ด้วยกันจิตมาระลึกถึงลมสติอยู่ตรงนั้นจิตไม่ระลึกถึงลมสติไม่อยู่จิตก็ไม่ได้อยู่กับลมแต่พอจิตมันอยู่กับลมเมื่อไหร่อ้าวสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันทันทีจิตสติและลมก็อยู่ด้วยกันทันทีจิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้คือสติสติก็อยู่กับจิตสติก็อยู่กับลมจิตก็อยู่กับสติจิตก็อยู่กับลมลมหายใจนั้นก็มีสติลมหายใจนั้นก็มีจิตอยู่ด้วยกันเหมือนเก้าอี้สามขานี่นะมันจะตั้งอยู่ได้แต่สองขามันตั้งอยู่ยากมันจะล้มได้ง่ายสามขาตั้งอยู่ได้มั่นคงได้พอเราจิตให้มีความตั้งอยู่กับลมหายใจแล้วดูฟังมีสิ่งใดๆมากระทบไม่ว่าจะเสียงของข้าพเจ้าเสียงจากสิ่งแวดล้อมอื่น
ความคิดของท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในหัวเรื่องดีบ้างอนาคตบ้างมันผ่านมานี่เราไม่ต้องบังคับนะว่ามันจะมาหรือจะไม่มาจะคิดหรือจะไม่คิดแต่ว่าเราไม่ลืมลมสังเกตอยู่กับลมเฉยๆไม่ลืมไปตามสิ่งข้างนอกเหล่านั้นคือไม่เผลอนั่นเองไม่เผลอไปตามความคิดไม่เผลอไปตามเสียงเพราะเวลาที่เราจดจ่ออยู่กับลมมีสติอยู่กับลมเนี่ยความเพลินจะอ่อนกำลังลงทันทีความที่จิตเรามันจะเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นมันจะมีแนวโน้มในการที่ลดลงเพลินน้อยลงแต่ไม่ใช่มันจะไม่ไปนะแต่มันมีกำลังมากแต่เจ้าความคิดนั้นเรื่องที่กังวลนั้นเสียงนั้นมีพลังมากบางทีมันก็เผลอได้เหมือนกันเพราะสติยังมีกำลังน้อยเราจะให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นได้จดจ่อเข้าไปตั้งจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่ตั้งจดจ่อไปกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเหมือนกันนะแต่ความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงได้ให้ลมฟังรักษาสตินี้ตั้งไว้ให้ดีรักษาสติที่เราดูจากลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีสติที่เราตั้งไว้นี้จะทำเป็นผลให้เกิดสมาธิต่อไปได้เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับการทำจิตให้สงบนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทตะวันพุธในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้ตื่นเข้าใจได้ง่ายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นระวังก็เรียกว่าเป็นแม่บทบทแห่งธรรมนั่นเองที่แจกแจงไว้เป็นข้อบ้างแจกแจงไว้ให้เห็นตัวอย่างของการนำไปใช้งานบ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้เราจะนำหัวข้อธรรมะเหล่านั้นมาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งแจกแจงออกให้แตกฉานแต่จะทำอย่างนั้นได้จิตต้องเป็นสมาธิจึงฝึกให้ตั้งฟังได้ทำจิตให้เป็นสมาธิสัก5นาที10นาทีเราก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นนี่คือช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นเป็นอย่างนี้หัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือการที่จิตจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเวลาที่เราฝึกสมาธิด้วยการตั้งสติขึ้นไม่ว่าอย่างเช่นวันนี้เราฝึกการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือวันอื่นๆบางทีข้าพเจ้าก็พาให้ท่านผู้ฟังฝึกทำในเรื่องของการเจริญพุทธานุสติบ้างบางทีก็เจริญพรหมวิหารสี่บ้างบางทีก็เจริญกายคตาสติบ้างบางทีก็มาเรื่องชาคานุสติสีลานุสติอนุสติแบบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดผลคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแล้วสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างการทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องธรรมะนี่ก็อย่างหนึ่งยังรวมถึงการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญว่าเราจะตัดสินใจไปในทางไหนถึงจะดีหรือว่าคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็ยังได้หรือสูงสุดเลยก็คือมาละกิเลสละอาสวะทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะเพื่อความหลุดพ้นไปใช้ได้หลายอย่างหัวข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือพูดถึงว่าจิตเราจะมาเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันมาเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเราไม่ได้แจกแจงออกบางทีท่านผู้ฟังดูลมปุ๊บจิตเป็นสมาธิบางคนก็ทำได้เลยบางคนก็ยังไม่ได้กว่าที่ว่าจิตฉันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านกระบวนการ
ขั้นตอนอย่างไรบ้างในวันนี้จะมาพูดถึงกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายๆที่เลยไม่ว่าจะในพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ในอังคุตรนิกายทีฆนิกายมัชฌิมนิกายมีหมดเลยในพระอภิธรรมปิฎกก็ยังพูดถึงด้วยในลำดับขั้นเพราะว่าอภิธรรมนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลตัวตนใครของใครและอยู่ที่ไหนอะไรไงไม่ได้พูดถึงอ่ะพูดถึงหัวข้อธรรมานตรงนี้ชัดๆเท่านั้นในทุกปิฎกมีเรื่องนี้ลำดับขั้นตรงนี้หมดเลยหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังคือพอเราตั้งสติขึ้นใช่ไหมจิตเรามันคิดนั่นนี่โน่นเอาบางทีฟุ้งซ่านบ้างง่วงนอนบ้างอะไรต่างๆบ้างตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นทำไมอ่ะโอ้มันก็จะได้ระงับนิวรณ์จิตเป็นสมาธิไงจะทำไงนะตัวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่แหละท่านผู้ฟังปราโมทย์ก่อนเลยเมื่อเราตั้งสติขึ้นแล้วนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมเราตั้งขึ้นปุ๊บภูมินิวรณ์ต่างๆจะระงับไปเบาบางไปจางคลายลงไปการจางคลายไประงับไปเบาบางไปของพวกนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์คืออะไรท่านเอานิวรณ์คือเครื่องกั้นไงเครื่องขวางเครื่องกั้นจากจุดที่เราดูลมหายใจบ้างจากจุดที่เรามานึกพุทโธบ้างจากจุดที่เราตั้งสติไว้พิจารณากายแล้วจิตมันจะไปเป็นสมาธิน่ะจากจุดที่เราจะฉันอยากจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดนะไปจนถึงสมาธิให้เกิดขึ้นนะตรงเนี้ยนิวรณ์มันขวางเอาไว้นิวรณ์คือเครื่องขวางเครื่องข้องให้เราไปไม่ถึงเอาทำยังไงใช้สติอย่างที่ว่าพอใช้สติแล้วแล้วจินไปไงนะขั้นแรกจะเกิดปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วจะมีปีติพอมีปีติ

อุปสรรคทุกอย่างเครื่องขวางเครื่องข้องเกิดขึ้นแล้วถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้สตินี่ก็คือจะตรงข้ามกับเพลินดับฝันถ้าเพลินก็คือไม่มีสติเพลินไปตามความฟุ้งซ่านเพลินไปตามความง่วงเพลินไปตามความเบื่อเพลินไปตามความหิวเพลินไปตามความขี้เกียจเพลินไปสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีพลังยิ่งเพลินไปในเรื่องใดมากเท่าไหร่เรื่องนั้นยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นเราจะไม่เพลินไปทำไงเครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้นั่นคือตั้งสติพอตั้งสติแล้วมันไม่ใช่หายเลยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่บอกพัวโอ้โหจิตฉันว่าปั๊บขึ้นแล้วก็วุบวุบลงทุกอย่างแจ่มใสแจ่มมาให้ไม่ไม่สติก็แค่ไม่เพลินไปเท่านั้นเองไม่เพลินไปไม่เพลินไปตามความง่วงอย่างที่ว่าไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านอย่างที่ว่ามีอยู่กลัวก็ยังมีอยู่ง่วงก็ยังมีอยู่อยู่นั่นแหละแต่มีสตินะรู้ว่ามันมีอยู่เพลินไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลยังมีอยู่แตกต่างกันอย่างมากกับการที่อกุศลยังมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เปลี่ยนไปการไม่เปลี่ยนนี่คือมีสติต่างกันยังไงท่านก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันยังโกรธอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมยังง่วงอยู่เหมือนเดิมยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมยังเซ็งยังซึมเศร้าอยู่เหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าพลังของสิ่งนั้นมันจะเริ่มลดลงพลังของความง่วงพลังของความฟุ้งซ่านพลังของความซึมเศร้าพลังของเรื่องความคิดไปในทางกามพอเราตั้งสติว่าเฮ้ยมันมีอยู่นะนี่นะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่นะแค่นี้แหละต้องฟังเรามีสติแล้วใช่ไหมไอ้สิ่งอกุศลเหล่านี้มันมีอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยมีอยู่นะกับการที่เราเพลินไปนะเพลินไปนี่คือเราแบบเต็มที่เลยไงอยู่ไปในนั้นเลยจิตเราไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังไงแต่พอเราหยุดกึกนิดหนึ่งสังเกตดูเฉยๆมันมีอยู่นะสิ่งนี้ในใจเรานี่แค่นี้แหละท่านผู้ฟังพลังของมันจะเริ่มลดลงทำไมเราก็เราไม่ตรึกตรึกไปตามสิ่งนั้นจิตเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก่อนกำลังถูกไหมพอเราตั้งสติขึ้นปุ๊บสิ่งนั้นมันก็เริ่มอ่อนกำลังแต่มันยังไม่หมดไปมันยังอยู่สิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นยังอยู่ยังไม่หมดไปแต่เอนโทรปีของมันลดลงพลังในการที่มันจะคืบคลานต่อไปพัฒนาต่อไปมันเริ่มลดลงจากการที่แค่ว่าเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งสติขึ้นภูมิกระบวนการตรงนี้จะเริ่มเกิดขึ้นทันทีกระบวนการการที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่เป็นอกุศลธรรมแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นกระบวนการที่เครื่องขวางเครื่องคล้องจะต้องถูกงัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิจะเริ่มเกิดขึ้นทันที5ขั้นตอนท่านผู้ฟังข้อที่1หลังจากเราเริ่มตั้งสติขึ้นแล้วหัวข้อข้าพเจ้าเปิดไว้จะมีปราโมทย์มีปีติมีปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิใช่ไหมทำงานยังไงพอเราเริ่มตั้งสติขึ้นปึ้งเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีนี่นะไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านความง่วงซึมความขี้เกียจความซึมเศร้าการโทษสังคมสิ่งแวดล้อมอื่นๆคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้เฮ้ยพวกนี้ความคิดแบบเนี้ยมันไม่ดีนี่นะกูรู้ได้ไงผมก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยก็ตั้งสติขึ้นเนี่ยเออก็จะรู้ว่ามันดีมันก็ทำไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอันไหนมันเปลี่ยนไปเราก็พาไปล่ะเขาดึงไปไหนเราก็ไปล่ะเขาว่าไงเราก็ว่าตามล่ะแต่พอเราเริ่มตั้งสติขึ้นว่าเออมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วนะเราจะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีนะความที่เราเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ดีเนี่ยยังละไม่ได้เลยนี่ยังง่วงอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่เลยนะไอ้ความเข้าใจนี้เป็นโยนิโสมนสิการนะตั้มฟังเป็นการไตร่ตรองโดยแยบคายแยบคายสิเพราะเราแยกแยะได้ว่าอะไรมันเป็นกุศลอะไรมันเป็นอกุศลคือกรรมยาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะเพราะว่าถ้าสำหรับคนที่จะมองฉาบฉวยผิวเผยเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสุขเวทนามันก็ดีสิแม้แต่ว่าถ้าสุขเวทนาแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เป็นกามอ่ะ

ฉันนอนทั้งวันขี้เกียจทั้งวันแล้วมันก็มีความสุขดีมันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลหรือเราจะมองว่าการทำความเพียรโอ้โหร่างกายได้รับความลำบากความทุกข์เป็นทุกขเวทนามันก็ไม่ดีสิผมจะไม่ดีได้ไงการทำความเพียรเป็นสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้ลำบากมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าดีหรือไม่ดีมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นเวทนาสุขหรือทุกข์ข้าพเจ้าพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดนั้นแต่จะมาใช้คำพูดว่ากุศลหรืออกุศลเราแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นอกุศลความรู้ความเข้าใจการแยกแยะตรงนี้ได้นี่เป็นโยนิโสมนสิการแล้วทันทีอยู่ในจิตของเรามันก็เกิดจากตรงไหนนะสติเราตั้งขึ้นไงพอสติเราตั้งขึ้นเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในช่องทางใจสังเกตแล้วขั้นตอนแรกโยนิโสมนสิการเกิดแล้วพอโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นมันจะมีความปราโมทย์ตามมาปราโมทย์คืออะไรท่านผู้ฟังก็คือความชื่นบานการร่าเริงแจ่มใสความที่จิตมันจะแบบเริ่มที่จะมีแสงสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนเป็นจุดขาวน้อยๆบนกระดาษสีดำทั้งหมดหรือจะมาถ้าเสื้อสีขาวมีจุดแดงๆนิดนึงเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมหรือถ้าเสื้อผ้าสีดำแล้วมีจุดขาวๆนิดนึงเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนอยู่เหมือนกันถ้าจิตเราเศร้าหมองอะไรไปหมดทุกอย่างเลยกลุ่มใจเครียดพอตั้งสติขึ้นใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ละเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยตั้งสติขึ้นก่อนใช่ไหมเฮ้ยความเครียดมันไม่ดีนะแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเราเริ่มรู้ว่าไอ้ความเครียดนี่มันไม่ดีนะปราโมทย์น้อยหนึ่งจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ไงท่านก็เพราะว่าพอกำลังของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงไงกำลังของสิ่งที่เป็นอกุศลมันลดลงจากอะไรนะสติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราเห็นโทษของมันนะเป็นโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะกำลังมันลดลงทันทีกำลังมันลดลงเนี่ยถ้าเราจะเห็นมันก็เห็นแต่ดำๆไปหมดมันก็เยอะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะมันมีอำนาจอยู่ใช่ไหมไรความดีมันเกิดตรงไหนนิดนึงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังนิดหนึ่งตรงสติที่เราตั้งขึ้นปึ้งปราโมทย์จะเกิดขึ้นน้อยหนึ่งทันทีจะมีช่องที่ให้จิตอย่างน้อยมีที่พึ่งได้มีที่อยู่ได้มีที่จับได้เป็นที่เกาะได้ตรงนี้เอ้ยมันยังมีทางออกอื่นนะตรงนี้แหละความชื่นบานร่าเริงความสดใสที่มันจะเริ่มแย้มออกมามันจะเกิดจากตรงนี้สติแล้วเป็นโยนิโสมนสิการแล้วจึงจะเกิดปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ในที่นี้คือจุดเล็กๆที่จะเริ่มพัฒนาต่อให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นถ้าสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้สมาธิที่มีพลังอำนาจมากจะเกิดจากปราโมทย์น้อยๆตรงนี้แหละที่เราแค่ตั้งสติขึ้นตรงนี้แหละนี่คือขั้นที่หนึ่งจริงๆถ้าเราจะนับมันก็หลังจากโยนิโสมนสิการใช่ไหมก็ถ้าโยนนับโยนิโสมนสิการเป็นหนึ่งไงปราโมทย์มันก็เป็นสองแหละหรือถ้านับสติเป็นหนึ่งปราโมทย์นี่ก็เป็นสามถูกไหมแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้านับหนึ่งเพราะอะไรนึกบ้างเพราะว่ามันเป็นปราโมทย์ชนิดที่ไม่เหมือนกับปราโมทย์คือถ้าเรามีสติมีการทำในใจโดยแยบคายแล้วบางทีอาจจะเกิดปราโมทย์อีกแบบหนึ่งได้ท่านฟังลองจินตนาการตามอยู่สมมติว่าถ้าเรานึกว่าเราจะไปซื้อหวยอย่างเงี้ยฮะสมมตินั่นนี่คือเหตุการณ์สมมติเราจะไปซื้อหวยแล้วฉันก็ซื้อหวยแล้วด้วยบางคนก็จะหวยกับลอตเตอรี่มันก็เหมือนกันแต่บางคนบอกไม่เหมือนกันนะลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่หวยก็หวยหวยบนดินหวยใต้ดินเอามีเยอะเอาทีนี้ฉันจะไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเรียงเบอร์แล้วกันนะซื้อมาเสร็จแล้วคราวนี้ฝันหวานเลยท่านฟังฝันเลยว่าโอ้โหจะฉันได้เต็มๆใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้เท่านี้แล้วก็เก็บไว้เท่านี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้เท่านี้แล้วก็จะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไอ้ความคิดตรงเนี้ยมันก็เป็นการคิดเหมือนกันนะจะว่าแล้วมันเป็นการมนสิการเป็นการคิดถูกป่ะคุณตั้งสติอะสติระลึกถึงการที่ฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็คิดต่อไปว่าเราหัวใจเราจะทำอย่างนี้มันมีปราโมทย์มีปีตินะ
แต่เป็นปีติเป็นปราโมทย์ที่อาศัยอามิตรนะท่านฟังอาศัยเรื่องทางกามอาศัยความฟุ้งซ่านอาศัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กามไงกามให้ความสุขได้นะความโกรธก็ให้ความสุขได้สมมติเราโกรธคนนี้แล้วแล้วเขาเกิดแบบได้ไม่ดีตามที่เราคิดเราจะมีความสุขที่เกิดจากความโกรธฉันคิดเรื่องฉันจะถูกหวยฉันจะถูกมีเงินฟรีๆได้มาไงไม่รู้ได้มาเสร็จปุ๊บโอ้ฉันก็จะไปใช้นั่นจ่ายนี่เก็บเท่านั้นซื้ออันนี้นี่มันความคิดเหล่านี้เป็นการมนสิการแล้วแต่มันไม่ใช่โยนิโสมนสิการเป็นการทำในใจโดยไม่หยาบคายสติที่ตั้งไว้ตรงนั้นคือมิจฉาสติไงมิจฉาสติก็ทำให้เกิดการทำในใจโดยไม่หยาบคายก็ทำให้เกิดปราโมทย์ปีติได้เหมือนกันแต่เป็นอามิตรเป็นกามอย่าไปทางนั้นให้ไปทางสัมมาสติมิจฉาสติก็มีนะท่านฟังสัมมาสติก็มีถูกไหมก็ถ้าเราระลึกถึงสิ่งที่มันไม่ดีเป็นมิจฉาสติการทำในใจโดยไม่แยบคายมันก็ตามมาปราโมทย์ปีติก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นปราโมทย์ปีติชนิดที่เป็นอกุศลเป็นกามเดี๋ยวอย่าไปทางนั้นตั้งสัมมาสติขึ้นมาเสร็จแล้วนึกถึงอะไรได้บ้างก็ฝึกมาลมหายใจบ้างก็คืออนาปานสตินั่นแหละแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอภุตานุสติเป็นต้นแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเอ้ยนี่อกุศลนะเนี่ยนะจะเริ่มแยกแยะได้นั่นคือเป็นอยู่ในโสมนสิกาละจึงเริ่มนับจงจุดที่เป็นปราโมทตรงนี้แหละความเป็นฝั่งที่เป็นกุศลปราโมทที่เป็นกุศลตรงนี้จึงเริ่มนับหนึ่งขึ้นมาตรงนี้จุดขาวๆน้อยๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในสีดำทั้งหมดเป็นความชื่นบานเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความชื่นบานให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นตามต่อมาได้เออใช่มันเป็นทางที่ดีมันเป็นกุศลสิ่งเดินๆต่างๆที่เป็นอกุศลไม่ดีพอเราตั้งสติแล้วเฮ้ยสิ่งนั้นไม่ดีนะเนี่ยความดีจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีจุดตรงไหนตรงนั้นเรียกว่าปราโมทย์ปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วน้อยเดียวไม่ต้องเอามากให้นิดเดียวจากการหลังจากที่โยนิโสมนสิการแล้วพอมีความปราโมทย์แล้วเราตั้งสติไว้ตรงนี้นะต่อนะสตินี้ไม่หายไปเลยนะท่านฟังนะต่อไปเลยพอเราตั้งสติไว้อยู่ตรงปราโมทย์ปราโมทย์เนี่ยมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมามันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมามันจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นเป็นอะไรเป็นความอิ่มอกอิ่มใจเป็นความปลื้มใจสิ่งนี้เรียกว่าปีติปราโมทย์จะมาเป็นปีติได้ยังไงก็อยู่ที่ว่าเราให้กำลังกับมันหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติก็ไม่เกิดปราโมทย์นำซ้ำก็ยังจะหายไปด้วยก็จะเอาสองชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อคนนะคนชื่อปราโมทย์เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยท่านฟังถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนก็เปิดตามสูตรหน้าเหลืองเนี่ยโอ้เยอะเลยคนชื่อปีติก็เยอะด้วยเพราะมันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งดีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อคนไงล่ะเอาปราโมทย์ต่อมาปีติถ้าเราไม่ให้กำลังกับปราโมทย์ปีติตามต่อมาเกิดไม่ได้ปีติก็จึงเป็นเวอร์ชันที่ใหญ่กว่าของปราโมทย์นั่นเองปราโมทย์เป็นเวอร์ชันนิดๆหน่อยๆตามที่ว่าสติเรามีกำลังมากเท่าไรโยนิโสเรามีกำลังมากเท่าไรน้อยหนึ่งอ่ะมันก็เกิดเป็นปราโมทย์เรามีใส่สติลงไปเข้าไปอีกตรงปราโมทย์มีกำลังมากขึ้นก็เป็นปีติขึ้นมาเหมือนกับว่าเรามีโอกาสนะจะพูดงี้ว่าปราโมทย์กับปีติข้าพเจ้าอยากจะอธิบายให้ท่านฟังได้เห็นอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสจะถูกหวยแต่คุณยังไม่ถูกหวยนะคุณมีโอกาสนี่คือตัวอย่างที่จะให้ท่านฟังเห็นได้ชัดเจนนะว่าสมมติคุณตั้งสติไว้เป็นมิจฉาสติในการที่จะซื้อหวยอย่างเงี้ยนะจะได้เลขมาเด็ดๆเลยโอ้โหนี่จากกระถางธูปของเจ้าพ่อแห่งต้นมะม่วงอ่ะสมมตินะได้เลขเด็ดๆมาแล้วนี่แล้วก็ซื้อแล้วด้วยนะหรือลอตเตอรี่นี่ได้เบอร์เด็ดๆมาละจากแผงนี้นี่โอ้โหสถิตินี่เขาว่ามาละว่ามีคนถูกจากแอปนี้สถานที่นี้แผงนี้ล่ะไอ้ความหวังที่ว่ามันจะถูกขึ้นมาเนี่ย
เราจะได้เงินยังไม่ได้นะยังไม่ได้ความหวังเนี่ยถ้าจะเปรียบมันคือปราโมทนั่นแหละแล้วก็ได้แล้วเนี่ยมันปีติไงกลับมาอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางที่เป็นมิจฉาสติทีนี้เรามานึกถึงสัมมาสติใช่ไหมนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นสละเฮ้ยมันมีทางออกอยู่นะไอ้การที่เรานึกเห็นว่ามันมีทางออกอยู่นะแต่กูยังไม่ได้นะนั่นปราโมทหวังนั่นคือปราโมทเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นู้นมันมืดอยู่อ่ะไปเห็นแสงสว่างนิดนึงลำไรนู้นอะไรมันเริ่มมีความหวังขึ้นทันทีนี่คือลักษณะของปราโมทพอเราใส่กำลังมันมากขึ้นเฮ้ยทางมีอยู่นี่นาเออใช่นึกได้เอะใจขึ้นนั่นแหละคือสติใช่ไหมเสร็จแล้วใส่กำลังลงไปเออเห็นช่องทางเริ่มชัดเจนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปเต็มที่ปราโมทย์เกิดทันทีมีปราโมทย์เกิดแล้วมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจนั่นคือปีติเป็นความปลื้มใจแต่ปีติก็จะมีอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่ามีลักษณะ5อย่างอันนี้คือตามนัยยะของวิสุทธิมรรคที่ว่าจะมีปีติแบบชั่วขณะแป๊บๆเหมือนสายฟ้าแลบให้เราเห็นนิดนึงเรียกว่าคณิกาปีติหรือปีติที่เป็นเล็กน้อยเป็นลักษณะให้แบบมีขนลุกสู้มีน้ำตาไหลหรือปีติที่เป็นลักษณะเป็นโอกันติกาปีติคือเป็นคลื่นเป็นละลอกเป็นละลอกมาหรือปีติแบบโลดโผนขึ้นปีติแบบซาบซ่านขึ้นอุเพงคาปีติพรณาปีติมีปีติ5อย่างทีนี้ปีตินิดหน่อยก็คือชื่อว่าเป็นปีติเรียกว่าคณิกาปีติก็มันมีอาการทางกายอยู่บ้างลักษณะอาการที่เกิดขึ้นทางกายก็คือมันก็หยาบกว่าทางใจมีผลเกิดขึ้นทางกายปราโมทย์เป็นความเกิดขึ้นทางใจมีกำลังมากขึ้นแล้วก็จึงเป็นกำลังเกิดขึ้นทางกายปีติเกิดขึ้นนั่นเองปีติเป็นอารมณ์ที่อยู่ในใจแล้วมันก็โผล่มีผลออกมาทางกายน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ตามให้เกิดความซาบซ่านขึ้นระหว่างในท่ามกลางอกบ้างบางคนเป็นที่ศีรษะบางคนเป็นทั้งตัวบางคนเป็นบางจุดบางที่แตกต่างกันไปนั่นคือประการที่สองมีปราโมทย์แล้วก็มีปีติพอมีปีติแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราใส่สติลงไปอีกเราตั้งสติไว้สติไม่หนีหายไปไหนกำลังของสติเพิ่มขึ้นเนี่ยปีตินั้นก็จะมีความระงับลงในที่นี้คือความละเอียดของจิตเนี่ยมันจะเบาบางลงก็จะเกิดเป็นปัสสธิปัสสธิคือความสงบระงับความสงบระงับความแบบว่าชิลๆสบายๆอย่างเช่นว่าถ้าคนอยู่ในที่ร้อนๆอากาศร้อนๆมาเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยแล้วก็เปิดพัดลมด้วยโอ้ลมเย็นฟู่เลยโอ้สบายสบายแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งหนาวแอร์เบาแอร์นิดหนึ่งคือแอร์เขาก็เท่าเดิมมาแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นหรอกเอ๊ะทำไมเรารู้สึกหนาวขึ้นเพราะร่างกายของเรามันปรับสภาวะลงแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันสูงอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันลดลงแล้วพอมันลดลงแล้วอุณหภูมิต่างๆก็เลยดูเหมือนเย็นขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่แบบว่าจะต้องเป่าให้มันแรงเหมือนเดิมมันไม่จำเป็นแล้วมันระงับลงได้เช่นเดียวกันตบวะที่ว่าพอเรามีปีติชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบในกายแล้วไอ้ความปีตินั้นน่ะจะว่าแล้วมันคือหยาบแล้วเมื่อหยาบนี่ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หยาบกว่าอะไรมันมีความสุขที่ละเอียดลงไปอีกนั่นคือความสงบระงับเป็นกัลยาณ์ที่หนึ่งว่าจิตมันจะต้องละเอียดลงระงับลงจึงเรียกว่าเป็นความสงบระงับหรือมองในยะที่สองระหว่างกรรมปัสสติมีสองในยะเป็นความสงบที่ไม่ได้ต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นเวลาที่เราจะมีความสุขความสบายใจความดีใจบางทีใช้อาหารเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้เสียงดนตรีคนพูดดีๆกับเราเป็นเครื่องล่อได้บางทีใช้นโยบายทางการเมืองแจกเงินสิมีโปรโมชั่นนี้สิเป็นเครื่องล่อได้ให้เขามีความสุขให้เขามีปีติใช่ไหม
แต่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยคืออาศัยเครื่องหลอกแม้แต่ความฝันของเราในการที่เราจะถูกหวยถูกเบอร์มันก็ยังก็อาศัยความคิดเหล่านั้นเป็นเครื่องหลอกอันนี้ก็เรียกว่าปีติที่เป็นอามิตรยังมีเครื่องหลอกอยู่แต่ในยะที่สองของปัสสัทธินั่นก็คือว่าคุณไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องหลอกไงมันจะมีความสงบระงับจากการที่ต้องเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะปีติที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิรามิตเป็นไม่ต้องใช้อามิตไม่ต้องใช้เครื่องหลอกซึ่งอย่างที่ว่านะว่าพอใช้เครื่องหลอกปุ๊บจิตมันจะไม่ปัสสัทธิได้เลยมันก็จะถูกหลอกต่อไปแล้วก็หลอกต่อไปไม่ก็เรื่องนี้แล้วก็นโยบายใหม่นั้นแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องโน้นมันจะไม่มีการที่จะสงบลงได้แต่พอเราไม่ใช้เครื่องหลอกใช่ไหมนิรามิตอะนิรามิตแล้วจิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องที่พึ่งเป็นเครื่องที่จะไปจับเอาไปยึดถือเอาพอเป็นงี้จิตสงบเนี่ยจิตจะระงับลงความที่จิตระงับลงเนี่ยเรียกว่าปัสสัทธิความที่จิตระงับลงระงับลงเมื่อไหร่ปีติมันก็หายไปด้วยตรงนี้เนี่ยแต่บอกว่าสติเราไม่ตั้งมั่นพอหรือโยนิโสมนสิการไม่รอบคอบหรือไม่ก็ไม่ได้มาศึกษาในห้าขั้นตอนนี้ไอ้ห้าขั้นตอนนี้ที่พูดถึงอยู่เนี่ยก็เรียกธรรมะสมาธินะท่านฟังธรรมะสมาธิห้าประการคือธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งสมาธิหัวข้อในวันนี้นะข้าพเจ้าลืมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการมันคือเรื่องของธรรมะสมาธิห้าประการในเรื่องประการที่สามเรื่องของปัสสัทธิคือความสงบระงับมีสองนัยยะคือนัยยะที่ปีติหยาบไปแล้วจิตเราจางระงับลงกับนัยยะที่จิตเราไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกมันจึงระงับลงแล้วถ้าสติเราไม่เข้มแข็งพอหรือว่าการอยู่นิสสมัสสิการแทนทำความเข้าใจไม่ได้มาทำความเข้าใจในธรรมะสมาธิ5ประการนี้ก็เลยจะทำให้เข้าใจไปว่าอ้าวปีติหายไปไหนปีติหายไปไหนก็เลยคิดว่าแบบฉันแย่แล้วฉันเสื่อมแล้วไม่ใช่นะท่านฟังปีติตอนแรกไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นอ้าวดีมีสิทำไมยังไม่ดีอ้าวแล้วมันหายไปอ๋องั้นฉันกลับไปทางเก่าเหรอไม่ใช่คุณปีติลดลงมันดันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะเออมันประหลาดเนี่ยนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะใช้ศัพท์ให้ถูกต้องมันคือน่าสะใจตรงที่ว่าปีติมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลอ้าวเมื่อก่อนไม่มีเออต้องใช้พลังของปีติเกิดขึ้นแล้วไอ้นิวรณ์ต่างๆหายไปทีนี้พอปีติหายไปอ้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีตรงที่ว่ากายเราเนี่ยท่านฟังมันจะผ่อนคลายมันจะมีความสงบระงับลงมีความผ่อนคลายต้องเย็นกายสิถ้าปีติถูกต้องแล้วต้องมีปัสสัทธิตามต่อมากำลังของปีติต้องมีนะถูกต้องนะตัวนะปัสสัทธิความสงบระงับมันก็จะตามต่อมาได้เลยยกตัวอย่างเหมือนเราเข้าไปในห้องแอร์จากที่อยู่ข้างนอกอากาศร้อนสุดๆเลยคงก็เปิดแอร์เนี่ย25องศาเปิดพัดลมให้ด้วยแต่พอร่างกายเรามันคลายความร้อนออกไปแล้วความร้อนออกไปแล้วไอ้ความที่แบบซับซ่านที่แบบโดนแอร์โอ้ดีมันไม่มันโหโดนงี้ไม่ไหวละหนาวเกินไปต้องเบาแอร์ลงนิดนึงเออความรู้สึกของร่างกายที่มันเย็นลงแล้วนี่แหละตั้งหวังมันคือปัสสัทธิเป็นอาการที่ต้องให้ปีติมันสงบระงับลงปีติระงับลงไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ระงับไปฝั่งนู้นไม่ดีนะจากตอนนี้มีนิวรณ์อยู่แต่พอนิวรณ์หายไปแล้วด้วยอำนาจของปีติปึ้งเนี่ยกายต้องระงับเพราะเป็นลักษณะที่ให้จิตนั้นหลีลงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัสสัทธิความสงบระงับความเย็นกายความที่ผ่อนคลายมันจึงมีสองนัยยะอย่างนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากปีติแล้วเมื่อเรามีความผ่อนคลายทางกายมันจะมีความสุขคำว่าความสุขนั้นหมายถึงความรื่นเริงใจความที่จิตนั้นมีความสุขจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกนี่เป็นความสุขที่เป็นกุศลจริงๆกระบวนการทั้งหมดในหวังก็เรียกว่าเป็นความสุขอยู่แล้วนะจากการที่เราเริ่มต้นตั้งสติขึ้นให้เกิดปีติสุขที่เกิดจากปีติในที่นี้
ก็ยังหยาบอยู่ทีนี้พอปีติระงับไปเหลือแต่สุขสุขที่เป็นสุขเองไม่ได้มีปีติเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีส่วนของอุเบกขาอยู่ด้วยแน่นอนมันจะมีการวางเฉยได้ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแต่จะเห็นชัดเจนก็อย่างคำด่าคำว่าแต่สิ่งแวดล้อมอากาศร้อนเพื่อนบ้านการจราจรสิ่งที่มากระทบนี่เราจะทำให้เราสุขไปตามทุกไปตามมันดับไปตั้งแต่ตอนที่เรามีปีติแล้วไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกแล้วเป็นปีตินิรามิตใช่ไหมแล้วก็จิตเราสงบระงับลงปัสสธิแล้วไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกในการให้เกิดความสุขละไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นในภายในความสุขแบบนี้มีส่วนของอุเบกขาคือการบังเฉยจากอารมณ์ในภายนอกเกิดขึ้นแน่นอนพอมีสุขที่เป็นแบบนี้เป็นขั้นตอนที่4ต้องฟังอาจารย์เคยสังเกตเห็นคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีการงานอะไรดีไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือชาติตระกูลอะไรที่มันสูงสักแต่ว่าเขาแฮปปี้อยู่นะแฮปปี้เรื่องง่ายๆมีเสื้อผ้าใส่ยังมีหลังคาคุ้มหัวฝนตกก็ยังมีร่มให้ใช้หรือว่าถ้าไม่มีร่มให้ใช้เขายังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังมีอวัยวะครบหรือบางคนอาจจะมีอวัยวะไม่ครบแต่ก็ยังแฮปปี้ได้ว่าฉันก็ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไอ้ความที่คุณมีความสุขได้ง่ายๆนี่แหละทุกฝั่งมันคือความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้เป็นปีติละไม่ได้พึ่งสิ่งภายนอกละนี่เป็นความสุขใจจริงๆความสุขตรงนี้เป็นเวทนาแน่นอนพระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงว่าเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาในใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสหมายถึงสุขเวทนาในใจท่านผู้ฟังถ้าเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขเวทนาสุขเวทนาโดยจริงๆแล้วคำนี้ก็จะหมายถึงทางกายก็ได้ทางใจก็ได้อยู่ที่ว่าบริบทเอาไปใช้งานยังไงแต่ถ้าหมายเอาสุขเวทนาทางใจอย่างเดียวจะมีคำหนึ่งที่อธิบายในข้อนี้ได้คือคำว่าโสมนัสโสมนัสคือความสุขใจในที่นี้หมายเจาะจงเอาที่เป็นกุศลเป็นนิรามิตเพราะว่าโสมนัสที่อาศัยเย่าเรือนก็มีไงยังอาศัยหนึ่งโดยการหนึ่งโดยอะไรอยู่อย่างคนที่นึกว่าตัวเองจะถูกหวยเนี่ยโอ้มีโสมนัสแน่นอนมีความสุขใจเลยล่ะฝันหวานไปซื้อนั่นจ่ายนี่เก็บเท่านี้ให้คนนั่นอย่างนี้พอนั่นเป็นโสมนัสเหมือนกันแต่เป็นทางที่เป็นอกุศลพออย่าไปทางนั้นถ้าจิตเราตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลแล้วมีปีติแล้วมีปัสสัทธิแล้วเกิดความสุขเป็นโสมนัสขึ้นในใจอยู่ให้ได้แบบนี้คำว่าอยู่ให้ได้แบบนี้คือเป็นเครื่องอยู่พระพุทธเจ้าใช้ว่าเป็นวิหารติเป็นเครื่องอยู่ประคับประคองให้เป็นกอบเป็นกำให้เป็นจุดที่เราจะอิงอาศัยได้อ้างถึงได้เข้าหาได้ตั้งจิตเราอยู่ได้ความที่เราจะตั้งจิตเราให้มันอยู่ตรงนี้ได้นี่ก็เรียกเป็นเครื่องอยู่ได้เป็นวิหารติได้ลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิตรงนี้ก็เป็นผลของ4ขั้นตอนก่อนนั้นนั่นเองเป็นผลของความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแล้วสุขโสมนัสนี้ก็เป็นผลของปัสสัทธิคือความสงบระงับที่เกิดขึ้นปัสสัทธิคือความสงบระงับก็เป็นผลของปีติความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นปีติคือความอิ่มอกอิ่มใจที่เกิดขึ้นก็เป็นผลของปราโมทย์คือความที่เริ่มเห็นโอกาสความที่ชื่นบานเริ่มร่าเริงแจ่มใสเป็นโอกาสที่เราเห็นได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เกิดการพัฒนาปราโมทย์จุดเริ่มต้นตรงนี้ก็มาจากการที่เรามีการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกระบวนการเป็นโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็เป็นผล
ของการที่เราตั้งสติขึ้นให้ดีสติเรามีการตั้งขึ้นดีแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงลมหายใจพึ่งต้นพึ่งธรรมก็จะทำให้เกิดกระบวนการเหล่านี้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขและสมาธิธรรมะ5ประการนี้เรียกว่าธรรมะสมาธิที่เราจะมีการพัฒนาได้ระวังเป็นโอกาสในการที่จะให้สติเปลี่ยนเป็นสมาธินั่นเองตรงนี้สติเปลี่ยนแปลงจิตของเราจากที่ยังกลัวในการที่จะทำสิ่งที่มันจะดีจะเป็นกุศลกลัวในการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ไม่พอใจคนนั้นเป็นอกุศลอยู่ในใจให้เอาตั้งสติขึ้นดูไม่แน่ใจอะไรใช่ไหมไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมตั้งสติขึ้นดูพอตั้งสติขึ้นดูปุ๊บปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขจะเริ่มพัฒนาขึ้นจะมาตามเส้นทางนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นจะค่อยจางคลายไปปราโมทย์หมายถึงโอกาสที่เราเริ่มเห็นได้ละว่าเออถ้ามันมีอยู่นะนั่นเป็นโอกาสเป็นความจะเริ่มจุดให้จิตมีความร่าเริงแจ่มใสเราจ่อเข้าไปพัฒนาขึ้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนั่นคือปีติตั้งสติขึ้นไปอีกไม่เพลิดเพลินไปตามสิ่งอื่นจิตเราไม่ได้พึ่งอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นแล้วมันก็ระงับลงเป็นปัสสัทธิตัวปีติก็ระงับลงด้วยเป็นปัสสัทธิเกิดขึ้นก็มีความสุขมีสมาธิตามมาอย่างที่ว่านั่นเองธรรมสมาธิ5ประการนี้ดำฟังมันก็ต้องอาศัยจุดที่จะสนับสนุนกันมาถึงอยากจะพูดถึงให้ตรงจุดที่โยนิโสมนสิการตรงนี้นะโยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายมีหลายแนวมากเลยวันนี้จะยกหนึ่งในแนววิธีการกระบวนการที่ได้ทำไว้โดยท่านพระอนุรุทธะซึ่งจะมีผลในการช่วยให้ธรรมสมาธิ5ประการเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการใคร่ครวญโดยแยบคายของท่านพระอนุรุทธะมีหัวข้อที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาปุริสวิตก8ประการวิตกแปลว่าความตริตรึกก็คิดนั่นแหละคิดมันก็คือใคร่ครวญนั่นแหละคือการทำในใจนั่นแหละมนสิการไงการทำในใจตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกได้เลยว่าเป็นโยนิโสมนสิการคือการคิดนึกนั่นเองท่านตรีตรึกคิดนึกไตรตรองมนสิการทำในใจแยบคายอย่างนี้คือธรรมะคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นสวากขาธรรมเนี่ยสำหรับผู้มักน้อยไม่ใช่สำหรับผู้มักมากสองธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สันโดษไม่ใช่สำหรับผู้ไม่สันโดษธรรมะคำสอนนี่สำหรับผู้สงัดหลีกเร้นไม่ใช่สำหรับผู้ที่จะยินดีในการคลุกคลีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่สำหรับบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ผู้เกียจคร้านสำหรับคนที่มีสติตั้งมั่นไม่ใช่มีสติลืมหลงสำหรับคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นสมาธิไม่ใช่ไม่มั่นคงไม่เป็นสมาธิสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่สำหรับคนที่มีปัญญาซามสำหรับคนที่ยินดีในธรรมเครื่องไม่เนิ่นช้าไม่ใช่จะไปยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าถ้าคิดอย่างนี้นะ8ประการก็เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8อย่างใช้8อย่างนี้มาเป็นแนวในการไตรตรองใคร่ครวญโดยแยบคายได้แล้วมันจะไม่เกิดปราโมทย์ปีติได้ไงท่านฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะเก็ตเลยมันจะไม่ได้ได้ไงทำให้จากคนมักมากกลายเป็นมักน้อยได้ทำให้จากคนที่ไม่สันโดษเป็นคนสันโดษได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำให้จากคนที่เกียจคร้านมาเป็นคนขยันได้ทำให้จากคนที่มีสติลืมหลงมาเป็นคนที่มีสติได้ทำให้จากคนที่จิตไม่ตั้งมั่นมาเป็นจิตตั้งมั่นได้ทำให้จากคนที่มีปัญญาซามมาเป็นมีปัญญาได้ทำให้จากคนที่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้ากลายมาเป็นคนที่ไม่ประมาทมีความรวดเร็วก้าวหน้าได้เอ้าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนเราก็เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้ดิโอ้โห
มันจะไม่ดีได้ไงมันจะไม่ตื่นเต้นได้ไงมันจะไม่เห็นโอกาสได้ไงมันจะไม่มีปราโมทย์มันจะไม่มีความร่าเริงสดใสได้ไงว่าขึ้นมาทันทีเลยทุกฝั่งเอาฉันจะเปลี่ยนจากคนที่ฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายกังวลใจขี้กลัวนั่นนี่มาเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นร่าเริงแจ่มใสมีความกล้าหาญมีความเพียรมีความแจ่มใสแห่งปัญญาได้เหรอแค่คิดแค่ในทุกฝั่งยังไม่ได้ว่าต้องมีความเพียรมีปัญญาเลยแค่เห็นแค่นี้ทุกฝั่งปราโมทย์เกิดทันทีเอาใครทำก็ได้เหรอได้สิจริงหรือเปล่าเนี่ยปราโมทย์เกิดเลยเห็นโอกาสไงการไตร่ตรองด้วยลักษณะมหาปุริสวิตก8ประการเราจะเห็นโอกาสในการพัฒนาข้อนี้มาทำความเข้าใจในเวลาที่เหลือสักหน่อยหนึ่งตั้งหวังอย่างว่าประเด็นที่อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนะมักน้อยกับมักมากนี่ไม่ใช่หมายความว่าฉันจะเอานิดหน่อยหรือฉันจะเอามากๆก็เรื่องมักน้อยหรือมากๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มักน้อยเนี่ยหมายถึงการที่ปรารถนาไม่ให้คนอื่นเนี่ยมารู้คุณความดีของตัวเราเองแต่จะพูดให้ถูกก็คือไม่อวดตัวขึ้นมาว่าฉันมีความดีอะไรเอามาพูดเอามาบอกกันให้หมดโอ้นั่นคือมากๆไม่ใช่คนมักน้อยคนมากๆนี่อยากจะให้ตัวเองคนอื่นรู้ว่าตัวเองเก่งยังไงดียังไงเท่ยังไงเจ๋งยังไงฉลาดยังไงมีปัญญายังไงมีความเพียรยังไงทำข้อวัดอะไรดีบ้างโอ้นั่นมากมากแต่ถ้ามักน้อยนี่คือไม่อยากให้ใครมารู้คุณความดีของตัวเองว่าฉันมีสมาธิเท่าไหร่จิตจะมีสติมากไหมฉันละอะไรที่เป็นอกุศลได้บ้างโอ้ไม่อยากให้ใครรู้เลยไม่ต้องไปเที่ยวพลนานี่ลักษณะของมักน้อยต่อไปคือความสันโดษสันโดษนี่ก็คืออยู่ง่ายๆกินง่ายๆเราไม่ต้องอะไรมากมีน้อยก็ใช้น้อยได้พอใจในสิ่งที่น้อยนั้นได้สันโดษได้ตามมีตามได้ได้ก็คือเลี้ยงง่ายนั่นเองเลี้ยงง่ายสันโดษสามารถที่จะพึ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้ามีมากก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้ามีน้อยก็ยังอยู่ได้แต่ที่ว่าต้องมีความทุกข์ละเอ้ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผ้าปูเตียงทำไมไม่สีนี้ทำไมเตียงต้องสูงแค่นี้เตียงต่ำกว่านี้สูงกว่านี้มีไหมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะสันโดษได้ตามมีตามได้เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ด้วยกันต้องมีการพูดคุยเงียบๆไม่ได้นะต้องมีกิจกรรมนั่นนี่ก็อยู่เงียบๆก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องยินดีในการคลุกคลีโอ้ถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีสิแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยังมักมากอยู่ยังไม่สันโดษอยู่ยังจุกจิกมุกงิกยังคลุกคลีกันอยู่เนี่ยธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นคนแบบนี้ที่ดีขึ้นมาได้อยู่นะขี้เกียจขี้คร้านมีความกลัวมีความไม่มั่นใจให้มีความขยันมีความมั่นใจมีปัญญาได้คิดแบบนี้เห็นจุดนี้ได้ตรึกมาในข้อนี้เรียกเป็นมหาปุริสวิตก8ประการสำหรับให้เรามีธรรมสมาธิ5ประการนั้นตามต่อมาได้นั่นเองในหัวข้อที่ยกขึ้นมาวันนี้ท่านฟังหลักๆตั้งไว้เป็นธงก็คือธรรมสมาธิ5ประการและมีเรื่องมหาปุริสวิตก8ประการมาเสริมในตอนท้ายสนับสนุนกันท่านฟังได้ตรึกอย่างนี้ให้เกิดสมาธิอย่างนี้จิตเรามีที่พึ่งมีทางไปมีทางออกเป็นธรรมะคำสอนที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญทำความเข้าใจแยกแยะในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้นำไปใช้นำไปปฏิบัติฟังไปก็ทำไปด้วยเลยแล้วจะทำให้ชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยความสุขไร้ความข้องขัดมีความราบรื่นมีความสงบไม่มีสิ่งใดมากวนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนั่นเองช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทั้งสถานีวิทยุ
กระจายจริงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: คมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบเศรษฐกิจไตรมาส2เร่งผลักดันพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุน
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าเป็นไปตามที่คาดการไว้เพราะเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน
4: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจะทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โบราณสถานศาสนสถานและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยกำหนดแนวทางรับมือครอบคลุมทุกด้านโดยแผนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติให้สำรวจพื้นที่เสี่ยงแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดทำบัญชีโบราณวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเส้นทางการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์และซักซ้อมแผนรับมือแก่บุคลากรแผนระหว่างเกิดเหตุให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ประสบภัยและแผนหลังเกิดภัยพิบัติให้เร่งตรวจสอบความเสียหายจากน้ำและความชื้นสำรวจความมั่นคงของโครงสร้างและซ่อมแซมเบื้องต้นพร้อมจัดทำแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูแบบถาวรตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้พื้นที่และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกลับคืนสู่ภาวะปกติส่วนแหล่งมรดกโลกและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากให้บูรณาการวางแผนแนวทางป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติอื่นและมาตรการลดความเสี่ยงด้านนายพนมุตจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานได้รับความเสียหายต่อโครงสร้างจากอุทกภัยสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านมีโบราณสถาน3แห่งถูกน้ำท่วมได้แก่วัดภูมินวัดต้นแหลงและวัดหนองบัวแต่น้ำไม่ได้เข้าท่วมตัวอาคารปัจจุบันระดับน้ำโดยรอบลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารโบราณสถานมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง4จังหวัดจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่29สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับคาดการณ์และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปทุมธานีติยาพันยังเทียนรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว จันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่26สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: โหนาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวยามเช้าชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระดูแลกันนะคะตั้งแต่เช้ากันเลยนะคะยาวๆกันไปทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันน่าจะมีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าเนี่ยดูจากวันนี้ที่พยากรณ์เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เหลือ 40% ของพื้นที่ภาคกลางเช่นกันนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะจะมีฝนช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่นะคะและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยสุด 30% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามในภาพรวมตอนนี้ต้องตามดูพายุโซนร้อนนาราไม่มาไทยแล้วใช่ไหม
1: ค่ะไม่มาไม่มีผลกระทบนะแต่ว่าอ้อมๆ
0: ค่ะ
1: นะก็เดี๋ยวติดตามกันตอนนี้มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันหน่อยค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนค่ะและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราและบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตะวันทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนในวันที่ 25-26 สิงหาคม2569นะคะโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ
0: มณฑลกวางซีจ้วงที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องตามดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นที่โน่นก่อนนะคะช่วง 25-26 ก็คือช่วงนี้แหละวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็ติดตามเราแล้วบอกว่าอย่างพี่ณัฐวันบอกว่าวันนี้หาง่ายค่
1: ะ
0: เจอน้องแอลน้องน้อยปุ๊บเลย เด้งไปเลยใช่ไหมถ้าใครติดตามเพจข่าวยามเช้ากดกระดิ่งกิ้งๆไว้ช่วยท่านแล้วก็กดติดตามเนี่ยเวลาเราทีมงานเราไลฟ์นะคะก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแชร์สาระข่าวค่ะพี่พี่สมัยป้าบังออนพี่สมพรพี่หนุ่มคุณโกะมาแล้วคุณยันโชตนะคะอ้าวทยอยกันมาเรื่อยๆพี่นาฏอนงค่ะคลื่นฝนเช้านี้27องศาอยู่ที่ไหนจะเนี่ยแสวงหาอ่างทอง
1: ค่ะ
0: กดไลค์กดแชร์แล้วพี่สุเทพขอบคุณมากพี่จารินีพี่วุฒิชาติเลยบอกค่ะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยคุณพี่ภูมิเดชาบอกสบายดีคุณน้อยคุณแอลทีมงานข่าวยามเช้าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าเช่นเดิมอากาศเหมือนฝนจะไปแล้วครับนี่ไงฝนน้อยลงแล้วอยู่ทางอีสานอำนาจเจริญบอกแซ่เราเด้อพี่รามด้วยอ่ะขอบคุณมากทยอยกันเข้ามาติดตามช่องทางไหนก็มากันได้เลยอ่ะเจ๊มวยรายงานตัวแล้วด้วยสติ๊กเกอร
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะบอกเรื่องราวข่าวสารกรมอุตุนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงด่วนเลยนะคะคือก่อนจะประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้แล้วก็เตรียมพิจารณางบกลางเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เข้าไปทำเนียบรัฐบาลเรียกประชุมหน่วยงานด้าน

0: นะคะนะท่านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านนะคะคือท่านตั้งแต่น้ำท่วมที่น่านนะคะท่านก็ไปปักหลักอยู่ที่โน่นลุยกับท่านม.ท.3ท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐแล้วก็ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายท่านนะคะเมื่อวานท่านก็ได้เชิญนะคะรองนายกยศนันท์กับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางออกมานะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังสถานการณ์ในหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะพอประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องของการมติอนุมัติงบกลางกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เป็นงบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินอยู่ที่59,000 ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนในปี2569ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นรวมถึงค่าปรุงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท 2. หากกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทอันนี้รวมวงเงินนะคะอยู่ที่69,971ครัวเรือนที่จะต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่2นี้3ค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำกระแสน้ำนั้นทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายด้วยกันซึ่งคณะรัฐมนตรีเคยมีมตินะคะเมื่อวันที่21เมษายน2569ก็คือเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนื่องจากการจัดตั้งกองทุนนั้นต้องใช้ระยะเวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะจึงมีข้อสั่งการให้ทางปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการแล้วก็รูปแบบและแนวทางในการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: เรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนั้นนะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายเอกสาร
1: ค่ะ
0: ปภ.เนี่ยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้ชี้แจงย้ำแนวทางการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูภายใต้ภารกิจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะของกรมการปกครองด้วยที่เคยมีหนังสือสั่งการเรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยกเลิกนะไม่เอาบัตรประชาชนไม่เอาสำเนาทะเบียนบ้านด้วยหรือว่าสำเนาอื่นๆอีกนะคะตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางปภ.ก็เลยประสานไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดค่ะให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้จากประชาชนในกรณี

0: ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยนะคะเพื่อรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูแล้วก็แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของผู้ประสบภัยตามฐานข้อมูลของตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้สวมสิทธิ์ด้วยและป้องกันการตกหล่นนะคะทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้รวดเร็วและลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญค่ะท่านบอกว่าจะได้ไม่เป็นภาระไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะนี่คือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายจิรวัฒน์คัชมาศช่วงน้ำท่วมก็ลุยกันตลอดเลยนะก
1: ับ
0: ท่านมท.3ท่านเจเศรษฐ์ท่านพาขี่มอเตอร์ไซค์ท่านก็ขี่ไปด้วยนะคะล่าสุดครม.เมื่อวานนี้นะคะมีการยกย้าย20ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยท่านจากอธิบดีปภ.ท่านก็ได้ไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะท่านธีรพัฒน์คัชมาศค่ะแล้วก็อีกหลายท่านด้วยนะที่มีการโยกย้ายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะท่านลงไปอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าไปประชุมร่วมกันแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้าผ่านทางด้านของเซลล์บรอดแคสต์ด้วยในเรื่องของการประชุมก็เรียกว่าเตือนพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงทางด้านของนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเรียกว่าไปเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่เทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะก็ไปประชุมเมื่อวานนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศเมื่อวานนี้ก่อนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านก็ประชุมอยู่นะในฐานะตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่สำหรับวันนี้เนี่ยจนถึง30สิงหาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือจังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะโดยทางด้านของนายเจเสศไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำนะถึงข้อสั่งการของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ทุกพื้นที่ค่ะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญในการที่จะแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องประชาชนทราบทุกช่องทางพร้อมสั่งการให้เตรียมจัดกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยศูนย์อพยพให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงสำหรับจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลนะท่านก็ยังเป็นห่วงนะจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดมาตรการปลอดภัยและประกาศห้ามเดินเรือในช่วงคลื่นลมแรงส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยให้เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะทำความสะอาดบ้านเรือนก็กำชับถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะคะให้เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะก็เมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการทางด้านของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยให้เตรียมความพร้อมเนี่ยตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้เตือนภัยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวพร้อมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีค่ะ
0: ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีทั้งกระแสข่าวมากมายนะคะรวมไปถึงข่าวปลอมด้วย
1: ค่ะ
0: เฟกนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมหน้าเนี่ยพุ่งเป็นร้อยเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองนะคะทีมโฆษกเองก็ออกมาโต้ข่าวปลอมนี่แหละนะคะอย่าปั่นข่าวปลอมแลกยอดไลค์ไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยช่วงวิกฤตนะคะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลแล้วก็อ้างนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมหน้าเนี่ยกว่าร้อยรายนะคะท่านบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวปลอมที่สร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: เพียงแค่ต้องการปั่นกระแสแล้วก็เอาความสูญเสียของประชาชนเนี่ยแหละค่ะมาแลกยอดเข้าชมโดยที่เรียกกันว่า engagement นี่แหละค่ะล่าสุดนะคะจริงๆแล้วความจริงคือท่านบอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่าน4รายเท่านั้นเป็นประชาชน3รายเป็นเจ้าหน้าที่1รายโดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะซึ่งเสียชีวิตระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะท่านรองโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดมี4ราย นะคะ4รายไม่ใช่100รายค่ะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะในภาวะวิกฤตท่านบอกว่าข่าวที่เกินจริงไม่ได้ช่วยผู้ประสบภัยแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวผู้สูญเสียนะคะสถานการณ์จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านประชาชนได้รับความเสียหายนะคะ 23,000 กว่าครัวเรือนเป็นจำนวนกว่า 67,000 กว่าคนนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่แล้วก็อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูทั้งการอำนวยความสะดวกด้านเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและแน่นอนล่ะค่ะว่าชัดเจนอย่างครม.เมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปนะคะ558ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมปี2569ที่อยู่อาศัยที่เสียหายนะคะที่อยู่อาศัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวสถานการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนของทางภาคใต้กันโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็กล่าวถึงแนวทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมก็หารือกันกับทั้งกอรมน.กองทัพนะคะแม่ทัพภาคที่4สมช.ท่านบอกว่าหารือกันมาโดยตลอดนะก็มีทุกวิถีทางที่จะเจรจาทั้งรักษากฎหมายการเสริมกำลังความปลอดภัยทรัพย์สินพี่น้องประชาชนต่างๆนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆสำหรับในเรื่องนี้ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวไปติดตามกันที่ตีคองร้องข่าวกันหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในเรื่องนี้ไปด้านสอบตก็ตั้งโต๊ะแถลงรับนะรับลูกจากท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทีมผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่4จังหวัดเพื่อที่จะเยียวยาสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้สอบต.ก็ยังเปิดสายด่วน1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเคสที่มีปัญหาค่ะเรื่องของการขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยผ่านข้อมูลดัชบอร์ดนะหรือว่าศูนย์รวมระบบข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อเห็นว่าการช่วยเหลือเยียวยาของสอบต.เนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าเราทำกันแบบทุกวันนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์พี่น้องประชาชนกันทุกวันแต่ว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยก็ยังต้องมีกรอบที่ชัดเจนและต้องมีมาตรฐานด้วยนะในการทำงานค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการค่ะยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนะคะยังมีเรื่องที่ท่านรองนายกเองนิติพูดถึงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ไปตามคาดแล้วก็เร่งผลักดันพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ค่ะ
0: นะคะขยายสิทธิ์นะคะขยาย1ล้านสิทธิ์ใช้งบพรก.กู้เงิน 3.5 พันล้านบาทนะคะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะชงเข้าครม.กันยายนนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยนะคะพร้อมกับทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคบ.ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาเคาะจากเรื่องร้องเรียนร้องทุกมานะคะเนี่ยรอบ3เดือนที่ผ่านมา63เรื่องเนี่ยสามารถช่วยผู้บริโภคได้รับการเยียวยากว่า24ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นอ่ะเดี๋ยวจะมีย้ำกันว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาตรวจพบครั้งแรกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตคือลักลอบผสม2สารเข้าด้วยกันแล้วทำให้นักสูบทั้งหลายเนี่ยเสี่ยงมีโอกาสที่จะหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจถึงเสียชีวิตได้มาเตือนกันในช่วงตีคองร้องข่าวนะคะไปติดตามกันแล้วก็พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
4: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
3: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่แบบบูรณาการยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลพร้อมเร่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดนำเงินเฉลี่ยคืนผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภาพรวมความสำเร็จและความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยมีคณะทำงานบูรณาการร่วมได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแทนสำนักงานปปท.และเลขาธิการปปง.นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างชัดเจนและเข้มข้นโดยเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วครอบคลุม3ด้านสำคัญอันได้แก่การอุดช่องโหว่ระบบทะเบียนป้องกันการซื้อขายสัญชาติการสวมสิทธิ์และการใช้คนไทยเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติพร้อมได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงินและนายทุนเบื้องหลังการจัดระเบียบธุรกิจและปราบปรามทุนนอมินีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่การท่องเที่ยวดำเนินการควบคู่กับการปราบปรามผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและปรับปรุงระบบการขออนุญาตประกอบธุรกิจให้สะดวกโปร่งใสและรวดเร็วการจัดการอาวุธปืนผิดกฎหมายและยาเสพติดด้วยควบคุมตั้งแต่ต้นทางการออกใบอนุญาตตรวจสอบร้านค้าและสนามยิงปืนตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตัดวงจรก่อนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับผลการดำเนินงานนั้นก็มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งการยึดและอายัดทรัพย์สินการจับกุมผู้กระทำความผิดการยึดคืนที่ดินรัฐรวมถึงการตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนเลยครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยทีเดียวครับ และนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานยึดแนวทางที่ชื่อว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำกันอีกทีครับพี่น้องปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลสักเพียงใดก็ตามก็ให้พิจารณาจากพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายผลให้ถึงต้นตอและดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมแต่คือการป้องกันไม่ให้ระบบของรัฐถูกใช้เป็นช่องทางทำผิดกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่คนสุจริตและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดอายัดได้ก็จะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกกันก่อนที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐกันต่อไปครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาสาสมัครสื่อมวลชนและประชาชนต่างๆและครับที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการแจ้งเบาะแสพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนในภาครัฐนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมแล้วครับและจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนโอ้โหยคล้องจองกันเลยท่องกันให้ขึ้นใจว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีและเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตทรชนก็เพื่อนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติอย่างไม่ถอยหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่สถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยล่าสุดมีอะไรความเคลื่อนไหวอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ภาคใต้นั้นเน้นรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตควบคู่กับการเจรจาพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือร่วมกับกอ.รมน.ทางกองทัพแม่ทัพภาคที่4และสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาตินั่นแหละครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันได้ประชุมกันหารือกันมาโดยตลอดแล้วครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้โดยใช้ทุกวิถีทางทั้งในเรื่องการเจรจาการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำใครส่วนกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าดำเนินการตามกระบวนการพิสูจน์หลักฐานและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แถลงข้อเท็จจริงทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาในช่วงนี้พาพี่น้องประชาชนมาตามเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจกันหน่อยว่ายังไงในไตรมาสที่2ไปถามที่ใครล่ะก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้และก็เร่งผลักดันพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานและก็เร่งรัดการลงทุนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยข้อมูลคนไทยตกงานมากขึ้นและหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงในไตรมาสที่2ว่าอันนี้เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าเป็นผลกระทบของวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในไตรมาสที่2นี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นยังคงนำเข้าพลังงานสูงเลยทีเดียวจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตามที่ได้คาดการไว้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพยุงกำลังซื้อประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานในทันทีทันใดโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทผ่านสภากันเรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าหากไม่มีการเร่งลงทุนในช่วงปลายปี2568เศรษฐกิจไทยอาจจะตกต่ำกว่านี้ครับพี่น้องและจากนี้ไปจึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคนไทย SME และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องประเด็นของเศรษฐกิจกับโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งขยาย1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 พันล้านหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน2569ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมาติดตามความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันหน่อยหลังจากที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงความชัดเจนในโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสบอกว่าเขาจะมีการเริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับโดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นระบบหลังบ้านก็พร้อมแล้วเหลือแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังนี่แหละแล้วยืนยันว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคม2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นจะขยายสิทธิ์จาก 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวครับใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้50ด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวก็เพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของภัยธรรมชาติคืออุทกภัยที่จังหวัดน่านว่าล่าสุดไปถึงไหนกันแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า549ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยระบุเลยครับว่าเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ549ล้าน989,000บาทจากงบกลางปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนคือตั้งแต่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมากันแล้วเป็นกรณีพิเศษครับโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยรับงบประมาณและจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้รัฐบาลช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินจะต้องอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติครับไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้เช่าบ้านอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นกันครับยกเว้นผู้ที่อาศัยในบ้านพักของทางราชการ ส่วนขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานั้นได้รับการอำนวยความสะดวกให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยผู้ประสบภัยเพียงใช้เอกสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการลงนามรับรองจากผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วจากนั้นทางอำเภอและจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านไปดูหน่อยว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างก็ไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 1.5 ล้านบาทซ่อมอาคารเรียนทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านครับพ่อแม่พี่น้องครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขของกระทรวงศึกษาธิการกรณีสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 1,500,000 บาทด้วยกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบและระดมกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาต่างๆนานาแล้วแถมด้วยทีมช่างจากศูนย์ Fix It Center ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็ได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งไปประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดโดยจะไม่อนุญาตให้เปิดเรียนจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย 100% ซึ่งในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการนะครับจะมีการจัดการเรียนการสอนทดแทนเพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของนักเรียนต้องหยุดชะงักและเร่งเยียวยาความเสียหายด้านอุปกรณ์การเรียนฟื้นฟูขวัญกำลังใจของนักเรียนและบุคลากรอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่ามีข้อเรื่องอะไรกี่เรื่องอย่างไรก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อ63เรื่องด้วยกันในรอบ3เดือนช่วยผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยากว่า24ล้านบาทด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีเรื่องสำคัญที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภคหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเห็นชอบแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์รวม63เรื่องแบ่งเป็นด้านอสังหาริมทรัพย์12เรื่องด้านบริการ17เรื่องสินค้าทั่วไป6เรื่องและด้านสินค้าออนไลน์28เรื่องโดยให้ดำเนินคดีแพ่ง50เรื่องยุติเรื่องร้องทุกข์12เรื่องและทบทวนมติ1เรื่องเฉพาะสินค้าออนไลน์นี่นะครับก็มีมติให้ดำเนินคดีแพ่ง27เรื่องด้วยกันครอบคลุมการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์หลักๆและนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานของสคบในช่วง3เดือนคือเดือนพฤษภาคม2569ถึงเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งมีการรับเรื่องร้องทุกข์ถึงกว่า 11,434 เรื่องด้วยกันโอ้โหก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติผู้บริโภคก็ได้รับการเยียวยารวมกว่า24ล้านบาทเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค177รายพร้อมส่งดำเนินคดีอีก52คดีครับในขณะที่ด้านการป้องปรามนั้นทางสคบได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอตรวจยึดของเล่นสกุชชี่ที่อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายได้กว่า 31,200 ชิ้นมูลค่ากว่า 1.59 ล้านบาทและก็ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์ในพื้นที่คลองถมประมาณ 10,000 25,000 ชิ้นส่งผู้ต้องหา2รายให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปและนอกจากนั้นที่ประชุมยังติดตามคดีสำคัญทั้งกรณีบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดและตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีผู้บริโภค313รายขอให้ทางสคบดำเนินคดีคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า533ล้านบาทด้วยกันรวมไปถึงเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งมีผู้บริโภคร้องทุกข์แล้ว6รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินการเรียกร้องการเยียวยากันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้สคบไปเดินหน้ามาตรการเชิงป้องกันควบคู่กับการปราบปรามทั้งในเรื่องโครงการผู้ประกอบธุรกิจห้องเช่าสีขาวเพื่อยกระดับมาตรฐานสัญญาเช่าและคุ้มครองสิทธิผู้เช่าระบบ OCPB Watchdogและ AI สแกนเพื่อเฝ้าระวังสินค้าและโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์การผลักดันสิทธิ์ในการซ่อมหรือ right to repair รวมไปถึงมาตรการในการควบคุมฉลากและสัญญาสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์พร้อมกำชับให้ทางสคบนี่แหละไปเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างกันด้วยและให้ลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับพี่น้องและไปติดตามประเด็นทางด้านวัฒนธรรมกันหน่อยก็ต้องไปติดตามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงวัฒนธรรมแหละครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเตรียมเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ตามแนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันและสีสันแห่งศิลปะด้านต่างๆโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันหน่อยแหมห่างหายจากข่าวสารไปหลายวันเหมือนกันครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการตรวจพบครั้งแรกครับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตลักลอบผสมเมทแอมเฟตามีนและเอโทมิเดตเตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เสี่ยงหมดสติเลยนะครับหัวใจวายเฉียบพลันได้และตายเสียชีวิตในที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตีคองร้องข่าวในวันนี้ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยแล้วครับจึงได้รีบนำข่าวนี้แหละมาตักเตือนกันโดยนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอตบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการโดยตัวอย่างนั้นก็มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอตผลการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งก็มีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และก็ยังพบเอโทมิเดตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งในปัจจุบันนี้ถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอตเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นั่นแหละครับ ทีนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจพบยาเสพติดรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้นำสารทั้ง2ชนิดมาผสมกันในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ทั้งเพิ่มความเสี่ยงและก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์กันด้วยพอเราสูดดมเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นหมดสติหัวใจวายเฉียบพลันและอาจตายหรือเสียชีวิตได้ครับพี่น้องอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละครับช่วยเตือนกันหน่อยเห็นบุตรหลานลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยเตือนระมัดระวังกันหน่อยหรือใครก็ตามแต่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าหยุดซะเถอะครับชวนให้เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเยาวชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้อยากจะบอกข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกท่านแหละครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานระดับโลกแบบนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องเอาละครับและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:55 น.กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาค่ะพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่7วางยาฟ้าดารินีนะคะซึ่งศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสาวสรารัตน์รังสีวุฒธาพรหรือแอมในคดีที่7นะคะจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวดารินีหรือว่าฟ้าหลังพนักงานอัยการยื่นฟ้องค่ะว่าจำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ใส่ในอาหารแล้วก็ยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคในวันที่ผู้ตายนั้นรับสารเข้าสู่ร่างกายเพื่อหวังผลประโยชน์จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่จำเลยให้การปฏิเสธสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วค่ะว่าพบว่าแพทย์นิติเวชและพิษวิทยาโรงพยาบาลศิริราชนั้นตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายของผู้ตายส่งผลให้อวัยวะสำคัญหัวใจปอดและตับนั้นล้มเหลวขณะที่ช่วงก่อนเสียชีวิตผู้ตายอยู่กับจำเลยและหลังกลับบ้านมีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากและหมดสติซึ่งสอดคล้องกับอาการที่ได้รับพิษไซยาไนด์ค่ะทั้งนี้ศาลยังเชื่อว่าจำเลยนั้นมีหนี้สินกับผู้ตายและมีหนี้สินจำนวนมากค่ะจึงเป็นมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุพยานหลักฐานจดมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาค่ะว่ามีฐานผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์จากความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดลงโทษประหารชีวิตค่ะ
0: ป้าวันนี้บอกว่าอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนเมื่อวานลมแรงแต่ไม่มีฝนค่ะพ
1: ี
0: ่กัดอยู่ที่บริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองนะคะพี่อเนกพี่ไทยพี่ไก่เกษยองพี่สิริมาพี่ติ๋มพี่ชีวินบอกว่าผมชอบและชื่นชมทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านในการเสนอข่าวทุกๆเช้าครับพี่เจนจิราติดตามอยู่สุดยอดมากเลยคุณบุญมาสวัสดีค่ะทีมข่าวยามเช้าทุกท่านเลยพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจันศรีสะเกษอุทุมพรพิสัยเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิ25องศาฝนไม่ตกครับขอบคุณมากเลยนะคะหลากหลายคอมเมนต์มากนะคะติดตามกันพี่สุนทรบอกดีครับตีคล้องร้องข่าวพี่สมควรฟังจากสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์เสียงติดตามอยู่นะคะคุณเวียนคุณคมสันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกท่านทุกที่นะคะส่งท้ายสักนิดหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดใช้ Traffy Edu นะคะ Edu มาจาก Education นะคะEDU พร้อมรับแจ้งเหตุช่วยเหลือเด็กครูผู้ปกครองหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งสามารถสแกน QR Code Traffy Edu ได้เลยนะคะนะคะเข้าไปที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วกันนะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7 นาฬิกาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้